0: รด้วยความเร่าร้อนที่เกิดเพราะราคะโทสะโมหะเขาจึงนอนเป็นทุกข์แต่ว่าราคะโทสะโมหะเหล่านั้นตถาคตละแล้วมีมูลอันขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วมีความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงนอนเป็นสุขอัตถกถาว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุที่จะแสดงพระธรรมเทศนาพระเจ้าชายจะเสด็จไปที่นั่นพร้อมด้วยอุบาสก500คนครั้งนั้นเจ้าชายเสด็จเพื่อประสงค์จะเก็บดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า
1: สังฆะวัตถุสี
2: ่โอบอ้อมอารี
1: วจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสม
2: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
0: บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
1: วิริเยนะทุกขะมัด
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมสองทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรม
3: ร่มธรรมร่มใจ
4: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
4: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
5: ในบริเวณใกล้เคียง
6: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
5: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
7: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
8: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.ของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
5: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
8: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัย นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
5: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USB อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21 และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จ หลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาใช้เอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาและนภพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา14นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา25นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา34นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาที
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ e-service.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: Radio, freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: โอ้โหทำไมมันยุ่งอย่างนี้
2: เวลาเราไม่มีแล้วนะมา
1: ฉันจะรีบโทรไปหาสมัติอันนี้
2: ให้เอาลูกน้องตามไปด้วยสัก 3-4 คนก็ได้นะ
1: โอเคโอเค

0: ไปทำมากลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้แม้แต่พยาบาลมันก็ฆ่าโหดได้อย่างง่ายได
1: ้ทำไมคนพวกนี้ถึงใจร้ายนะคะแล้วคุณออยไปคบกับแม่รักเล่ได้ยังไง
2: ผมไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงอย่างนี้จะเอามาหิดผิดมนุษย์ขนาดนั้น
3: ถ้าไม่เอามาหิดที่ไหนจะกล้าจับปืนไล่ฆ่าอดีตสามีได้คะเท่านั้นคุณเองก็ยังไม่จดไม่จำยังจะกลับไปมั่วกับหล่อนอีกรู้ก็รู้ว่าหล่อนเป็นผู้หญิงสกปรกก็ยังไปคลุกคลีอีกจนได
2: ้ผมไม่คิดว่าจะเหี้ยมโหดขนาดนั้นนะและก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของหล่อนสกปรก
3: รู้ว่าหล่อนมีอาชีพแบบนั้นแล้วคุณยังจะมั่วอยู่อีก
2: โธ่ผู้หญิงไม่ใช่เลวทุกคนนี่ครับส่วนใหญ่เขาไม่อยากจะไปมีอาชีพแบบนั้นหรอกแต่ความจริงอ่ะมันเป็นความจำเป็นในการยังชีพทำให้เขาต้องหน้าด้านแล้วก็ทนทำงานอย่างนี้
3: ถึงคุณจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังหล่อนเป็นยังไงแต่หล่อนเคยไล่ฆ่าเคยประพฤติตนซ้ำซ้อนทำไมคุณไม่คิดขยะแขยงบ้าง
2: ความอยากรู้ความจริงของตัวเองเนี่ยทำให้ผมต้องฝืนใจทำแต่ขอยืนยันว่าผมไม่ได้คิดติดอกติดใจเรื่องความสัมพันธ์ก็เพิ่งไม่ได้คิดทีหลังว่าหล่อนมีเจตนามาทำลายผมกับคุณแม่ตามคำบงการของนายเด่นนั่น
1: ถ้าแม่ของน้าตัดสินใจแต่งงานกับนายเด่นน้าคงอกแตกตาย
0: เขาคงจะเคยมีแผนอะไรบางอย่างกับหนูชนนีแน่เจียวแต่พอผิดหวังจึงเกิดความโกรธแค้นถึงกับไปตามรักเล่มาช่วยด้วย
1: เขาหวังมานานแล้วล่ะค่ะพยายามหาทางแต่งงานกับแม่ให้ได้แต่บังเอิญแม่โชคดีที่ยังไม่คิดแต่งงาน
0: ผมว่าเขาคิดมากกว่านั้นนะ
3: มากกว่านั้นคุณอาว่าเขาคิดอะไร
0: ก็คิดที่จะฮุบกิจการในไร่ของชนนีสิ
3: จะมาฮุบได้ยังไงคะ
0: มาอีหลอกเดียวกับลักเล่ที่คิดหักหลังในเกลือไกลเพื่อยึดกิจการบริษัทค้าพลอยลองคิดดีๆเขาต้องการเป็นผู้จัดการไร่ถึงกับปลุกระดมคนให้หยุดงานประท้วงให้แต่งตั้งเป็นผู้จัดการไร่ให้แต่งงานกับชนนีสิ่งเหล่านี้แหละมันบอกชัดว่าลึกซึ้งกว่าการแต่งงานเพียงอย่างเดียวแท้จริงหมอนี่ไม่ได้มีฐานะดีอย่างเปลือกนอกคงกระล่องกับผู้หญิงมามากต่อมากเงินทองที่เอามาให้พ่อหนูชนนีหยิบยืมนี่หรือว่าเอามาสนับสนุนมันก็หลอกมาจากคนอื่นทั้งนั้น
2: ไม่น่าล่ะถึงเห็นผมเป็นศัตรูทั้งที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลย
0: ก็แบบนี้แล้วก็แม้แต่ละเกรเองก็คงจะไม่พ้นที่จะถูกหักหลังถ้าหล่อนหลงกลในเด่นบริษัทค้าพลอยอาจตกอยู่ในกำมือของมัน
2: ผมจะทำตามที่อาภกิจ

0: สังคมอีกต่อไปกวาดมันพร้อมๆกับนางรักเล่นั่นแหละเพราะตำรวจก็ตามมาแล้วนี่นะ
1: ดีค่ะคุณประกิตตัดโคนแล้วถอนตอมันซะเลยเอาไว้ก็เป็นภัยต่อสังคมเปล่าๆเราเองก็คงจะถูกรบกวนต่อไปหาความสงบสุขได้ยาก

0: ยังไม่ตื่นเลยหรอรักเรียน
1: มันทั้งเหนื่อยทั้งเพลียเลยค่ะ
0: ผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยทั้งที่เป็นฝ่ายใช้กำลังมากกว่าคุณซะอีก
1: ก็คุณเป็นผู้ชายแข็งแรงกว่ารักเร่นี่คะคุณทำให้รักเร่รักคุณมากเกินรู้ไห
0: ม
1: รักยังไม่เคยรักใครมาก่อนด้วย
0: จริงเหรอ
1: จริงที่คะ
0: ไม่ว่าจะเป็นในเกริกหรือว่าเจ้าโอย
1: ค่ะ
0: แต่คุณก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากนะ
1: รักเร่เหรอคะโชคดีลำบากเหนื่อยยากมาตลอดเลย
0: คุณโชคดีที่มีรูปสมบัติใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อยากเป็นเจ้าของแม้แต่ผมนะพบครั้งแรกผมยังนึกรักเลยแล้วก็ต้องปรองอยู่ในใจผมเห็นจะมีรักคุณซะแล้วแต่แล้วเหมือนเทวดาท่านเมตตาให้ผมได้เป็นเจ้าของคุณจนได
1: ้แค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นเองเหรอคะที่คุณเน้นรัก
0: เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมรักคุณซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก
1: ซึ้งยังไงคะ
0: ก็เรามีอุดมการณ์ที่มันเหมือนกันพูดกันง่ายเข้าใจกันก็ง่าย
1: รักเร่เองก็ไม่คิดว่าจะได้คุณเป็นแฟนค่ะเพราะตัวเองเนี่ยมันว้าวุ่นไปหมดทุกอย่างกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ารักเร่จะต้องมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ
0: คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะจะไปว้าวุ่นอะไรอีกอะ
1: ถ้าเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินทองนะไม่เถียงค่ะว่ามีพร้อมอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมคะถูกบีบคั้นทางจิตใจค่ะที่ต้องอยู่คนเดียวคิดคนเดียวจะพึ่งใครก็ไม่ได้แถมยังมีคนอีกหลายๆคนพยายามบีบเข้ามา
0: เพราะอะไรฮะ
1: เขาต้องการตัวต้องการกิจการตลอดจนเงินทองค่ะ
0: ใครกัน
1: ผู้ที่เคยถูกคุณเกริกบีบมาก่อนเมื่อไม่มีคุณเกริกมันก็บีบฉัน
0: ผมอยู่ด้วยเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว
1: รักเร่ไม่กลัวคนพวกนั้นหรอกค่ะแต่ก็มีอยู่รายนึงมันทำให้รักเร่ต้องกลัวจนกลัดกลุ้ม
0: ใครกันแล้วมันอยู่ที่ไหนผมจะได้วางแผนจัดการมันซะ
1: มันตายไปแล้วค่ะ
0: คุณนี่คุณหมายถึงเจ้าปลิวงั้นเนี่ย

0: กำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้ง

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ไอ้นี่มันร้ายจริง
2: ๆค่ะมันร้ายจริงๆมันเป็นเสือซ่อนเขี้ยวเล็บตามสายตาของคนทั่วๆไปพากันคิดว่ามันเป็นลูกน้องที่ดีสำหรับรักเร่แต่ไม่รู้หรอกว่าลับหลังแล้วมันพยายามบีบบังคับให้รักเร่เนี่ยเป็นเมียมันเพื่อมันจะได้พาตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการบริษัทมันหลงรักรักเร่มานานแล้วตั้งแต่ยังทำงานบาร์แต่รักเร่ไม่เล่นกับมันแต่ทำไปทำมาต้องกลับมาอยู่ใกล้ชิดกับมันร่วมงานกับมันมันพยายามฆ่าคุณเกริกตั้งหลายครั้ง เพื่อชิงรักเร่แต่รักเร่ก็พยายามป้องกันไว้แต่แล้วเจ้าโอ้ยมันก็ทำให้รักเร่ต้องฆ่าในเกริกไอ้เปรียวก็ยิ่งถือเป็นความได้เปรียบบังคับข่มขู่รักเร่แทบเอาตัวไม่รอดอยู่ละกำลังคิดว่าจะทำยังไงกับมันเพราะลูกน้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในกำมือมันยิ่งคนใกล้ชิดเป็นพวกมันทั้งนั้นจนคุณเข้ามาติดต่อก็เลยเฉลยโอกาสปลีกตัวออกไปได้แต่มันก็ยังอาฆาตตามฆ่าอย่างที่คุณพบมันกับตัวเองล่ะค่ะ
1: ไอ้หมอนี่มันร้ายจริง
2: ๆนั่นสิคะก็จะรอดตัวมาได้กับเอาชีวิตไม่รอด
1: เอาล่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีมันแล้วนะคุณสบายใจได้แล้ว
2: แต่รอบด้านก็ยังมีคนคอยจ้องรักเร่อยู่นะ
1: เออผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะผมอยู่ด้วยเนี่ยผมจะหนุนส่งคุณให้โลดแล่นโดดเด่นอยู่ในถนนของแม่ค้าพลอยคนสำคัญของตราดนะและจะยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อไปก็ได
2: ้ถึงขนาดนั้นใช่เหรอคะ
1: คอยดูต่อไปก็แล้วกันในเร็ววันเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าแม่เขาสมิงเป็นก้าวแรกจะไม่มีใครมาทาบรัศมีคุณได้เหมือนที่ผมเคยหนุนส่งคนอื่นๆมาแล้วนะแต่เขาก็ทำผมเจ็บแสบเป็นแผลแค้นในหัวใจอยู่จนบัดนี
2: ้หลังจากอะไรๆมันเงียบไปแล้วรักเร่จะหันมาจับงานค้าพลอยให้จริงจังยิ่งขึ้นจนกว่าจะสามารถครอบครองตลาดค้าอัญมณีไทยเอาไว้ให้ได้และถ้าเราทำสำเร็จเราก็มองเห็นเงินทองมหาศาลไหลมาหาเราเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกกำลังมุ่งหน้ามาไทยเพื่อตั้งศูนย์อัญมณีของโลกถ้าเราก้าวเข้าไปมีบทบาทในการบริหารศูนย์อัญมณีโลกได้สำเร็จนั่นก็หมายถึงว่าเรากำตลาดอัญมณีเอาไว้ได้ในกำมือนะคะ
1: และถึงวันนั้นคุณรักเล่ก็คือเจ้าแม่อัญมณีของเมืองไทย

ซูรอนจะพออกพอใจกับการสรรเสริญเยินยอที่เราจะทำให้หลอนเป็นเจ้าแม่อัญมณีแห่งประเทศไทยและก็พอใจรสชาติการเป็นคู่นอนก็ผู้หญิงที่เคยมีอดีตมาจากนางฟ้าจะมีอะไรดีไปกว่ารสรักและก็เงินตราพูดเท่านี้ถึงกับตาลอยเคลิ้มไปเลยแต่ทำไมนะหลอนไม่ได้พูดถึงงานหรือว่ากิจการบริษัทมันเป็นไปยังไงหรือว่าเป็นมายังไงทุนในการดำเนินกิจการหรือว่าทัพทีมที่อยู่ในกำมือของหล่อนตลอดจนเจ้าทัพทีมสยามราคามหาศาลถ้าเราได้พลอยก้อนมหายักษ์เราก็สามารถบินจากหล่อนไปได้ทันทีตลาดต่างประเทศจะต้องตรึงจังงังถ้าได้พบโคตรพลอยอาจจะประมูลไปจากเราด้วยราคานับล้านดอลลาร์ก็ได้ใครจะรู้แต่ทำไมหล่อนจึงไม่พูดบ้างคิดแต่จะนอนฝันหวานเพื่อรอคอยการปรนเปรอเท่านั้นเองเนี่ย

0: เด่นคุณเด่นคะคุณเด่นคิดอะไรอยู่เลยคะบอกสิคะที่รักคิดอะไรอยู
1: ่ก็อะไรหลายๆอย่างจ้ะซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย
0: เรื่องอะไรมั้งคะ
1: ก็อย่างเรื่องผมกับคุณรักเร่คนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยอยู่คนละทิศคนละทางแต่แล้วก็โคจรมาพบกันจนได้และก็รักกันจนได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดเนี่ย
0: แค่นั้นเองเหรอคะ
1: แล้วก็เรื่องบางเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไงจ๊ะ
0: คงจะเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสกระมังคะ
1: ครับบุพเพสันนิวาสหรือว่าเทวดาอุ้มสมไงล่ะ
0: เรื่องไหนว่ามีหลายๆเรื่อง
1: ผมคิดถึงวันหน้าต่อไปนะจะทำอะไรหรือว่าทำยังไงกันต่อไปดี
0: แล้วคิดยังไงคะ
1: ก็เห็นจะต้องถามรักล่ะ
0: แน่คุณเป็นคนคิดจะมาถามรักได้ยังไงคะ
1: เพราะการตัดสินใจหรือการชี้ชะตานะอยู่ที่คุณรักเร่นี
0: ่คิดไม่ว่ายังไงล่ะคะ
1: คุณจะดำเนินกิจการยังไงต่อไป
0: ดำเนินต่อไปตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: แล้วคุณจะจ้างผมไว้ในฐานะอะไรไม่ทราบฮะ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

ชิคเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้า จีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันพลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
18: Mass FM Mass FM

0: นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass
0: FM
1: FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: Fora B
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: แมส FM
1: ร่มธรรมร่มใจ

มาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่มีใครบางคนที่ให้กำลังใจและเชื่อว่ากำลังใจนั้นคือสิ่งที่ผลักดันให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปที่สำคัญมากกว่าคงเริ่มมาจากกระบวนการความคิดความคิดนับเป็นพลังที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับตัวเราเองนะคะบรูซลีนักแสดงระดับโลกเคยพูดว่าการเป็นเจ้าของสิ่งใดก็ตามเริ่มต้นที่พลังความคิดดังนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตก็คงต้องเปลี่ยนทัศนคติระดับความคิดของตัวเองโอลิเวอร์เวนเดลโฮมซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันเคยบอกว่าพลังความคิดของเราไม่ได้ถูกขยายตัวโดยไอเดียใหม่ๆจะไม่มีทางกลับไปสู่ขนาดเดิมได้แล้ววันนี้ล่ะคะความคิดของคุณมีพลังมากน้อยขนาดไหนบางทีมันอาจจะกำลังสะสมขยายตัวจากไอเดียที่เริ่มต้นในวันนี้ก็เป็นได้แล้ววันนี้พอมีไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะกับการไม่จมปลักในความคิดเดิมๆอาจจะเพิ่มไอเดียใหม่ให้คุณก็เป็นได้นะคะจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM อยู่ด้วยกันที่นี่ต่อไปนะ

0: ้องเป็นดวงประทีปส่องสว่างให้กับตนเองและเราควรที่จะพยายามมิให้มีเพียงแสงสว่างภายในตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อจะต่อโคมดวงอื่นให้ติดสว่างสวัยไปด้วย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโท

ชีวิตใหม่สิ่งสำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายในทุกสรรพสิ่งที่คุณทำทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีคุณค่าทุกผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็คุ้มค่ากับความพยายามค่ะบาร์บารามิลเลอร์คือที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะเธอได้มีโอกาสพบกับองค์กรหนึ่งซึ่งวิศวกรขององค์กรนั้นมักจะถูกเรียกตัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่มีลูกค้ามีเรื่องฉุกเฉินวิศวกรแต่ละคนอาจจะถูกเรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ได้พวกเขาไม่เคยที่จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาได้มีวันหยุดหรือไม่อัตราการลาออกของบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะคนเหล่านี้ต่างก็เกิดคำถามว่าเหตุใดพวกเขาถึงต้องการทำงานที่ทำให้พวกเขาไม่มีชีวิตเป็นส่วนตัวเลยในท้ายที่สุดแล้วนั้นบริษัทก็ยอมทำตามคำแนะนำของบาร์บาร่าค่ะโดยวางนโยบายของบริษัทใหม่ซึ่งตารางงานใหม่นี้ได้จัดพนักงานที่จะทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยอิงจากความสมัครใจนั่นเองค่ะซึ่งพนักงานที่ยินยอมก็จะทำงานในช่วงวันหยุดก็จะได้รับวันหยุดชดเชยในช่วงวันธรรมดาแทนคุณผู้ฟังคะการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากถึง8เท่า

0: ียสังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลค่ะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: Mass FM.
7: Cat duo couldn't
6: be out.

ังคะกับคำถามที่ว่าเสียงเปลี่ยนเสียงโรคอะไรบ้างเสียงแหบจากหวัดสาเหตุและวิธีดูแลค่ะเสียงหายเมื่อเป็นหวัดเกิดจากอะไรเมื่อเป็นหวัดระบบทางเดินหายใจจะอักเสบซึ่งส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนะคะได้แก่ปอดหลอดลมกล่องเสียงคอหอยปากและจมูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงนั่นเองค่ะหากเสียงเปลี่ยนไปในช่วงเป็นหวัดต้องพิจารณาสาเหตุหลักดังนี้นะคะเสียงแหบมักเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงหรือหลอดลมซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อกล่องเสียงติดเชื้อเสียงขึ้นจมูกเกิดจากเยื่อบุจมูกบวมทำให้จมูกตีบตันส่งผลต่อการสั่นของเสียงผ่านจมูกเสียงจะเหมือนตอนเราบีบจมูกพูดค่ะหากเสียงเปลี่ยนไปในลักษณะเดียวกันแสดงว่ามีปัญหาที่จมูกนะคะแนวทางการรักษาเสียงแหบจากหวัดคือพักเสียงค่ะหลีกเลี่ยงการใช้เสียงหนักๆเพราะจะทำให้กล่องเสียงอักเสบมากขึ้นดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยให้เสมหะไม่ข้นเหนียวลดอาการระคายเคืองได้ค่ะทานยาตามอาการเช่นยาละลายเสมหะหรือยาแก้แพ้ที่แพทย์สั่งนะคะถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียควรทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์กำหนดค่ะเสียงแหบจากสาเหตุอื่นหากเสียงแหบเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบหรือว่าโรคร้ายแรงควรพิจารณาอาการร่วมด้วยเช่นกรดไหลย้อนทำให้กล่องเสียงบวมรู้สึกมีเสมหะเหนียวในคอรู้สึกมีอะไรติดในคอน้ำมูกไหลลงคอจากจมูกหรือไซนัสอักเสบก็ทำให้กล่องเสียงระคายเคืองได้ค่ะมะเร็งกล่องเสียงหากเสียงแหบนานเกิน4สัปดาห์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะเมื่อไรควรพบแพทย์หากเสียงแหบไม่ดีขึ้นภายใน4สัปดาห์หรืออาการแย่ลงควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือตรวจส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะมะเร็งกล่องเสียงรักษาได้หรือไม่หากตรวจพบเร็วการรักษามีโอกาสสำเร็จสูงค่ะโดยแนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคได้แก่ระยะต้นคือระยะ 1-2 ผ่าตัดหรือฉายแสงระยะลุกลาม 3-4 ผ่าตัดร่วมกับฉายแสงหรือฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งกล่องเสียงคือการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเสียงแหบจากหวัดมักเป็นอาการชั่วคราวและหายได้เองนะคะแต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่าละเลยสัญญาณผิดปกติของร่างกายนะคะขอขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์นายแพทย์วีระชัยวัชรัตน์สิริยุทธอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศรนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการ

0: ารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด

ับจากใครสักคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่ฝากไว้ผูกไว้กับใครบางคนกับการยอมรับอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงหุ่นกระบอกที่ถูกชักถูกดึงให้แสดงอิริยาบถใดๆก็ได้จริงๆแล้วในความเป็นคนทุกคนนั้นมีค่าอยู่ในตัว

0: ับสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีนี่คือคำพูดที่โทมัสอันดราเอดิสันนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าค่าของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักเนี่ยกับคนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเราจะทำยังไง
2: ก็คงเลือกแค่คนเดียวละมั้งถามทำไมอะเราผมเคยเชื่อว่าความรักอย่างเดียวน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเราสองคนแต่ว่าวันนี้คงไม่ใช่อีกต่อไป
1: พรุ่งนี้เมย์จะมั่นกับพี่นัทคุณมางานของเราให้ได้นะเมย์คงต้องเลือกคนที่เหมาะกับเมย์ส่วนพุทธจะเป็นคนที่เมย์รักต่อ

0: ผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยที่ TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: น้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม Line ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาคนพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและคนพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณสุขของเรา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลแอนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: ฮะ
7: ฟรีเหร
8: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
7: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
7: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex.

ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

by Radio Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
6: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719

Station Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

Chin Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ายเรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยอีซูซูศาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังช่วงวันนี้ถึง8กันยายน2569สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังช่วงวันนี้ถึง8กันยายน2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ในช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกทั้งนี้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออื
13: มไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
16: ่
17: ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

Station Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-0002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมือเท้าปากระบาดช่วงฤดูฝนเด็กเล็กเสี่ยงสูงพบผู้ป่วยแล้ว 5.3 หมื่นรายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคมือเท้าปากยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นปี2569พบผู้ป่วยแล้ว 53,362 รายทั้งนี้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 53,362 รายเสียชีวิต1รายอัตราตาย 0.002 ต่อประชากรแสนคนกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกได้แก่กลุ่มอายุ0ถึง4ปีรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ5ถึง9ปีและกลุ่มอายุ10ถึง14ปีตามลำดับทั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 5,408 รายโดยภาพรวมสถานการณ์โรคมือเท้าปากในปี2569พบว่าจำนวนผู้ป่วยยังคงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากได้แก่มีไข้ร่วมกับมีแผลหรือตุ่มแดงในปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นควรให้เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและไม่ควรพาเด็กไปโรงเรียนหรือสถานที่ที่มีเด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหากเด็กมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
12: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างสมาร์ทโชว์หวยต้นแบบเสริมแกร่งค้าปลีกท้องถิ่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยโดยในปี2569ได้ร่วมพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 26,000 รายพร้อมทั้งผลักดันการสร้างร้านค้าต้นแบบจำนวน390ร้านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกประจำปี2569ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน2กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมสมาร์ทไทยโชว์หวยพลัสที่จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ครอบคลุม4ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคการจัดการการเลือกสรรสินค้าและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนสามารถยกระดับร้านค้าเป็นสมาร์ทโชว์หวยเพิ่มขึ้นอีก102ร้านค้าส่งผลให้มีจำนวนสมาร์ทโชว์หวยสะสมตั้งแต่ปี2560ถึง2569รวมทั้งสิ้น 8,027 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไฮไลท์แห่งปีไทยช่วยไทยโลโคโลคอสที่เชื่อมโยงร้านค้าปลีกกว่า100ร้านรวมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า70ล้านบาทขณะเดียวกันได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจรูปแบบเดิมไปสู่ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบโดยในปี2569มีการคัดเลือก31ร้านค้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเชิงลึกส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าต้นแบบรวม390ร้านค้าทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่เกิดการขยายผลจาก1ร้านค้าไปสู่เครือข่ายร้านค้าอย่างครอบคลุมซึ่งถือเป็นการพัฒนาทั้งในมิติของบุคคลร้านค้าและระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sun

0: สนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9.9 สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9.9 สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีวันเสาร์สุขสันต์วันเสาร์ทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ได้หยุดกันส่วนมากแสงแดดสดใสนะคะไม่แน่ใจว่าบ่ายๆค่ำๆจะมีฝนฟ้าโปรยลงมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็วันหยุดของคุณๆส่วนมากเราก็ไม่ได้ไปที่ไหนแต่ถ้าไปที่ไหนเดินทางไกลอย่าลืมเช็คสภาพของดินฟ้าอากาศจากศูนย์อุตุด้วยนะคะว่าเขาพยากรณ์ไว้ว่าจะมีฝนตกหนักหรือเปล่านะคะวันนี้ Beautiful Sound มีเพลงยุค60เพลง Oldies ดีๆมาฝากคุณเราทักทายกันไปด้วย A Certain Smile ของ Johnny Mathis ค่ะซึ่งถือเป็นเพลงสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็พอลแองก้ากับเพลง You Are My Destiny เพลงนี้โด่งดังมากๆในยุค60นะคะเอามาฝากคุณๆให้ฟังกันเพลินๆสำหรับวันเสาร์อากาศดีๆแบบนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลงวันเสาร์ของเราคงจะสร้างความรื่นรมให้กับคุณๆได้บ้างนะคะวันนี้ช่วงของ Good Song Good Memory ช่วงหน้าจะมีเพลง Turn Turn Turn เป็น Good Song Good Memory ให้คุณได้ฟังกันค่ะติดตามนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อกแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ 9.9 สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เป็นเพลงของวงดนตรีโฟล์กร็อกยอดนิยมในยุคซิกซี่วงหนึ่งซึ่งมีเพลงฮิตชื่อเพลง Turn นั่นเองค่ะซึ่งเราเรื่องมาฝากคุณๆนะคะวงดนตรี The Birds เป็นวงดนตรีที่มีเพลงยอดนิยมที่เขียนโดยพีทซีเกอร์นะคะปี1959แล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตของวงไปนะคะเพลงนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งนอกเหนือจาก Turn ก็คือ To Everything There Is A Reason ในว่าเข้าโครงมาจากคัมภีร์ไบเบิลอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะเผอิญไม่ได้ลงลึกนะคะไม่ได้อ่านรายละเอียดลึกลงไปว่ามาจากคัมภีร์ไบเบิลอย่างไรนะคะเพียงแต่ว่าเข้าโครงนะคะ เหมือนอย่างเราจำคลีเช่เก่าๆเอามาเขียนเป็นเพลงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรอย่างนั้นก็คล้ายๆกันนะคะคืออะไรที่เป็นเรื่องที่น่าจดจำเราก็เอามาบอกต่อเป็นเสียงเพลงบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างนะคะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตไปทั่วโลกเลยค่ะเมื่อ The Birds นะคะโฟล์กร็อกของสหรัฐอเมริกานำมาดัดแปลงแล้วก็เข้าสู่ชาร์ตของบิลบอร์ดปี1965ขึ้นถึงอันดับ3และตอนหลังก็ขึ้นถึงอันดับ1ส่วนประเทศอังกฤษเพลงนี้อยู่อันดับสูงสุดที่26ค่ะ Turn ได้รับเลือกโดยหอสมุดรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาให้เก็บรักษาเพลงนี้ไว้ในทะเบียนเป็นเพลงที่แผ่นเสียงแห่งชาติด้วยนะคะบันทึกไว้เป็นแผ่นเสียงแห่งชาติเป็นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งนะคะให้คนรุ่นหลังได้จดจำได้เรียนรู้ได้รับรู้ได้ฟังต่อๆกันมานั่นเองนะคะฟัง Good Song Good Memory วันนี้โดย The Birds เพลงที่ชื่อ Turn

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลวันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซล 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple iPhone Samsung Oppo Vivo Acer Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อปทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่ siamtv.com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อปเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
3: สยามทีวี
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อน

0: วก 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้ Go Go สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ

คุณผู้ฟังคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เราเริ่มต้นที่ความเขียวที่ทอมโจนส์ได้พูดถึงในเพลง Green Green Grass of Home ใครจะเดาว่าเป็นหลุมฝังศพเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าพูดถึงคำว่า Home เนี่ยเราจะตีความหมายถึงบ้านเก่าก็ได้นะคะถึงเวลาเราก็กลับบ้านเก่าในอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็เพลงที่สองเป็นเพลงของ The New Christy Minstrels เพลงที่ชื่อ Green Green นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของ Brothers Four นะคะดีเหลือเกินที่หน้าร้อนก็ยังเห็นหญ้าเขียวๆอะไรอย่างนั้น The Green Leaves of Summer นะคะก็คล้ายๆกับ Summer Breeze อะไรแบบนั้นนะคะความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับบรรยากาศในตอนนั้นก็น่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจฟัง Green Green Grass of Home Green Green และ The Green Leaves of Summer 3 เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

วิวฟูซาวขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการได้ติดตามฟังเพลงด้วยกันทุกเที่ยงวันนะคะและโดยเฉพาะวันเสาร์แบบนี้เราก็มีเพลงในยุค 60s แล้วก็ Oldies หลายๆเพลงมาฝากคุณไปค่ะขอบคุณที่จะโทรศัพท์มาถามถึงเพลงบ้างคุยกันบ้างนะคะที่0910725599ค่ะ0910725599กับรายการ Beautiful Sound ค่ะวันนี้มีโคดีๆปิดท้ายรายการนะคะไม่มีคำว่าสายเกินไปเพื่อปรับปรุงให้ชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์อื่นใดดีขึ้น Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขนะคะกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV รักษาตามสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามมาตรา63ข้อ1ค่าตรวจวินิจฉัยโรคและข้อ5ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดรวมถึงความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอสให้ได้รับบริการทางการแพทย์ทั้งการตรวจติดตามอาการและการรับยาต้านไวรัส HIV โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามมาตรฐานการรักษาสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV เอชมาตั้งแต่ปี2549โดยสำนักงานประกันสังคมสนับสนุนยาต้านไวรัสซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาจำนวน20รายการให้แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอชทุกระดับ CD4 รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการติดตามและประเมินผลการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV ได้แก่ CD4 Viral Load Drug Resistanceซึ่งการดูแลรักษาดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV ประเทศไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H Plus
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening

ุณผู้ฟังซึ่งจริงแล้วก็เป็นช่วงแรกของการเจอกันนะคะบ่ายของวันเสาร์5กันยายน2569เสาร์แรกของเดือนนี้กันค่ะพร้อมกับความครึ้มมาเยือนเลยทีเดียวจริงๆตลอดในช่วงนี้ก็จะมีฝนแบบโรยปลายเล็กน้อยเบาๆนะคะแต่ได้ข่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยเท่าที่ดูกลุ่มฝนในแอปพลิเคชันของวินดี้โซนที่เชียงดาวหรือว่าจะเป็นที่พร้าวในตกหนักเลยนะก็ยังคิดว่าน้ำปิงจะขึ้นไหมแต่ก็ยังไม่ขึ้นน้ำปิงอยู่ในระดับปกติแบบชิลๆสบายๆส่วนในตัวเมืองตอนนี้ก็เริ่มมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนฟังฝนตกมาก็ต้องบอกเลยนะว่าจุดหลายจุดที่มีการก่อสร้างก็ยังคงน่าเป็นห่วงส่งกำลังใจให้กับการก่อสร้างในเชียงใหม่แล้วก็การทำถนนในบ้านเราด้วยกันละกันเพราะว่าในช่วงปลายเดือนอีเวนต์เยอะแบบแน่นๆกันเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าพลาดแล้วก็ทำไม่เสร็จนี้อาจจะกระทบเรื่องการท่องเที่ยวบ้านเราได้นะคะเริ่มต้นบ่ายนี้3เพลงพร้อยค่ะคุณผู้ฟังงานจากฟลอริดากับ Me On You ได้ในโยมาฟีเจอริงด้วยนะคะรวมไปถึงงานของเจมส์บลันท์กับ1973และ In Lingering Graces กับ Do You Know Ping Pong Song ด้วยเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลายามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆ4ชั่วโมงไม่ใช่4สิถึง4โมงเย็นเหมือนเดิม3ชั่วโมงของเรากับการฟังเพลงหลายๆสไตล์ค่ะชั่วโมงแรกก็ยกให้กับเพลงสากลกันแบบเต็มๆกันเลยทีเดียว

ของ Green Day ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับบรรวาท of Broken Dreams นะคะก่อนหน้านั้นมี Maroon 5ด้วยกับ This Love วันเสาร์สบายๆวันที่หลายคนไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไหร่ก็คงจะเป็นวันที่อาจจะไม่ค่อยมีความวุ่นวายนะคะตอนเช้าก็ขับรถมาทำงานแบบสบายนะหรือว่าโรงเรียนหยุดนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเหมือนเดิมอย่าชะล่าใจเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอๆนะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับการเดินทางและ Toyota คันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เลือกแล้วก็รับข้อเสนอพิเศษจากเราใน Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะมาพร้อมกับความสวยใหม่ของคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับ Innova Scenic นะคะวันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากเราเลือกรับโปรโมชั่นสุดคุ้มดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.59% หรือฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และพิเศษออกรถวันนี้รับแต้ม PTT Blue Card คูณ3ไปเลยค่ะจนถึง31ตุลาคมนี้แวะไปเทสต์ได้และเลือกกันได้และนอกจากนี้นะคะท่านที่ร่วมสนุกกับเรากับการประกาศรายชื่อเป็นการประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์รอบสุดท้ายของแคมเปญ Toyota Full Field Deal สุดคุ้มตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของ toyota.co.th ได้เลยนะคะและเรื่องการดูแลรถก็ยังสำคัญค่ะโดยเฉพาะเรื่องของยางเช็คยางให้พร้อมคนไม่พร้อมแต่รถต้องพร้อมนะคะวิธีการเช็คเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลมยางให้ได้มาตรฐานเช็คดอกยางค่ะดอกยางต้องไม่ต่ำกว่า4มิลแล้วก็ตรวจเช็คสภาพยางไม่มีบวมไม่ฉีกขาดด้วยยางดีขับปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางนะคะวันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากเราที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้นะคะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ฟรีค่าแรงตั้งศูนย์แล้วก็ถุงล้อและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยเช็คยางก่อนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความห่วงใยจากใจ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ JC เพลงนี้บ้าง Featuring กับ Alicia Keys นะคะ Empire State of Mind

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
7: Refresh Refill the Music

นตกหนักมากคุณผู้ฟังโซนอื่นไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าแต่ว่าโซนฟ้าห้ามนี่คือจัดแบบเต็มเต็มจุกๆกันเลยทีเดียวตกหนักชนิดที่แทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรใดๆมากมายจริงๆนะคะโซนอื่นเหมือนยังไม่ตกนะก็ค่อยๆครึมๆไล่ๆกันไปแล้วกันนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะบ่ายสามบ่ายโมงใกล้บิดประมาณ45นาทีอารีนาเกรนเดเพลงนี้กับเพลง That I Made You Love Me รวมไปถึง Anemory ด้วยกับ Depression นะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายของการทำงานหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจกันไปสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ฝนพรำจริงๆไม่เรียกว่าพรำละตกหนักมากเลยไม่ค่อยจะเห็นฝนแบบนี้มาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะจะตกตอนพี่เตือนไม่อยู่ก็ได้แต่ตอนนี้คือหนักมากจริงค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะ Lumedin Playing กับ So Easy

นน่าจะค่อยๆไล่ไปค่ะคุณผู้ฟังบางที่ตกหนักแล้วแถวโซนนี้ยังไม่หยุดเลยคุณผู้ฟังยังจัดหนักจัดเต็มมากๆเป็นฝนตกที่ค่อนข้างยาวนานจริงๆนะคะแคลเลนเทสเบอรี่ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือวันมอร์ดรีมวันที่7วันจันทร์หน้าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของแคลเลนด้วยได้เห็นว่ามีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวสำหรับหลายๆคนที่ติดตามให้กำลังใจยูทูบเบอร์คนดังของบ้านเราณเวลานี้นะแม้จะเป็นคนเกาหลีแต่ว่าเขารักเมืองไทยรักประเทศไทยมากๆโดยเฉพาะอาหารไทยและที่เที่ยวในไทยที่ไปแต่ละที่นี่ก็จะสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก่อนนั้นมีงานของเธอกับคราว11ค่ะ Elevadin กับ So Easy to Fall in Love นะคะบ่ายโมงกับ54นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกบ้างกันละกันสู้กับฝนณเวลานี้ระบบเพลงนี้กับมิมิค่ะ

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: เวลามาถึงท้ายๆกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะบ่าย2แล้วด้วยกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงแรกกับเพลงสากลยังไม่ไปไหนค่ะนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมฝนจะตกแดดจะออกก็ยังคงอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไฟดับเมื่อไหร่จบข่าวกันเลยทีเดียวนะไปพร้อมกับงานของอินนาและชันพรเพนนี้กับอัฟละกันนะคะยกๆเบาๆเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยจีนกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและจีนได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลจีนไทยซึ่งจัดขึ้นนอกรอดงานมหกรรมอุตสาหกรรมคลังข้อมูลขนาดใหญ่นานาชาติจีนปี2026ณเมืองกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อหารือและสำรวจแนวทางความร่วมมือในอุตสาหกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ AIรายงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลจากการประชุมระบุว่าในปี2025เศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นแหล่งการลงทุนชั้นนำของประเทศไทยโดยดึงดูดเงินลงทุนมูลค่าราว 2.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 7.9 แสนล้านบาทจากทั้งหมด151โครงการขณะที่ในไตรมาสแรกมกราคมมีนาคมของปี2026โครงการลงทุนด้านดิจิทัลของจีนในไทยมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ42เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้ปริมาณการค้าทางดิจิทัลระหว่างจีนกับไทยในปี2025มีมูลค่าสูงเกิน 1.1 แสนล้านหยวนประมาณ 5.4 แสนล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบปีต่อปีซึ่งเติบโตแสงหน้าการค้าสินค้าแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจนและกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศดร.สุนทรีส่งเสริมรองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะสามารถต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลเดิมที่มีอยู่พร้อมกระชับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบริษัทผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและภาคเทคโนโลยีนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมข้อมูลของจีนในปี2025มีขนาดใหญ่ถึง 6.78 ล้านล้านหยวนประมาณ 33.29 ล้านล้านบาทซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบปีต่อปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โร งพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ากที่ฝนเทมาเมื่อกี้ก็เริ่มเย็นๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบางจุดอาจจะตกไม่เยอะเท่าไหร่แต่โซนฟาฮามนี่หนักจริงจังมากมีเพื่อนๆมีน้องๆพี่ๆหลายๆคนส่งข้อความมาถามว่าฝนตกไหมพี่ก็ส่งคลิปไปให้เลยค่ะยืนยันว่าฝนตกแบบจริงๆจังๆนะคะเงินจากกวินดีและ Black Heart เพลงนี้ได้แค่เดินมาส่งนะคะเงินจะเคลียร์ด้วยไม่เจ็บเลยสักวันค่ะแล้วรวมไปถึงโบกี้ไลออนและเจฟชาร์เตอร์กับลามปามด้วยบ่าย2กับ21นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะพูดถึงตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำบุญอยากจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแจกพิกัดกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นพิกัดในการแจกน้องหมาน้องแมวฟรีสำหรับคนที่ไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดนัดทุ่งฟ้าบดที่สันปะตองนะคะซึ่งก็เขาบอกว่ามีการแจกกันทุกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีผู้ใจบุญเนี่ยมารับน้องไปดูแลกันค่อนข้างเยอะส่วนกระแสเศรษฐกิจตลาดนัดทุ่งฟ้าบดคึกคักมากคนแห่จับจ่ายตลอดวันในขณะที่ลูกสุนัขแล้วก็ลูกแมวน่ารักก็นำมาแจกฟรีให้กับผู้ที่รับไปเลี้ยงจนหมดเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่อาจจะรักน้องหมาน้องแมวและอยากจะเลี้ยงเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องพร้อมในการเลี้ยงกันด้วยค่ะซึ่งตลาดนัดแห่งนี้เป็นจุดช้อปปิ้งอย่างนึงของคนหลายๆคนที่ชื่นชอบในโซนใต้นะคะโซนสันปะตองหางดงอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนก็เคยไปเดินซื้อเหมือนกันค่ะแต่เดิมเนี่ยเป็นเรื่องของการซื้อขายวัวควายแต่ปัจจุบันมีสินค้าของหลากหลายมากๆของหายากก็เยอะนะคะคุณผู้ฟังของเมืองทั้งหลายนี่แหละอยู่ในตลาดนัดทุ่งฟ้าบดทั้งหมดเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราก็กัดงูอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีทั้งสัตว์ปีกต่างๆรถจักรยานยนต์มือสองรถจักรยานมือสองก็มีขายเยอะในสินค้าเกษตรเสื้อผ้ากล้าพันต้นไม้พืชผักที่นำมาจำหน่ายรวมไปถึงจุดที่หลายๆคนจะไปดูกันค่อนข้างเยอะก็คือจุดที่มีการนำลูกสุนัขแล้วก็ลูกแมวมาแจกฟรีให้กับผู้ที่มีความพร้อมและต้องการรับไปเลี้ยงนั่นเองค่ะโดยมีผู้สนใจทยอยมาสอบถามแล้วก็รับไปเลี้ยงอย่างไม่ขาดสายแม่บ้านโรงเรียนสันปะตองวิทยาคมรายหนึ่งเปิดเผยว่าลูกสุนัขที่นำมาแจกเนี่ยมีทั้งหมด7ตัวอายุประมาณ2เดือนนะคะเป็นลูกของสุนัขจรจัดที่เข้ามาอาศัยอยู่ในโรงเรียนเมื่อคลอดลูกออกมาจึงเลี้ยงดูจนถึงวัยที่สามารถหาบ้านได้ก่อนนำมาแจกให้กับผู้ใจบุญรับไปเลี้ยงต่อในขณะที่ชาวบ้านหางดงอีกรายก็นำลูกสุนัขวัยประมาณ2เดือน3ตัวมาแจกฟรีพร้อมกับลูกแมวโดยเล่าว่าแม่ของลูกสุนัขเนี่ยเป็นจรจัดทั้งหมดและเข้ามาคลอดลูกทิ้งไว้บริเวณหลังบ้านจึงนำลูกสุนัขมาเลี้ยงดูจนแข็งแรงก่อนจะนำมาแจกให้กับผู้ที่สนใจนั่นเองค่ะก็ปรากฏว่าก็มีคนใจบุญรับน้องไปเลี้ยงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังต่อชีวิตเขาแล้วก็ให้การดูแลเขาซึ่งน้องๆก็น่ารักอ่ะน่ารักมากๆถ้ามีพื้นที่ที่บ้านเยอะนี่ก็น่าสนใจในการที่จะเลี้ยงก็มีทั้งน้องหมาน้องแมวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใครสนใจก็ลองไปเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าและถ้าเกิดเห็นมุมนี้ก็แวะไปดูน้องๆเผื่อว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่เข้าตาแล้วก็รับน้องมาเลี้ยงได้แต่บ้านเรานี่ต้องบอกเลยนะว่าน้องหมาน้องแมวจรเยอะสุดๆไปเลยนะคะเงินจากมายาราบค่ะและซีนายกับเรนโซนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music

สำคัญนะคะ We Are One จากเพลงประกอบซีรีส์ Who Would The Face Begin ค่ะเสียงของสกายและนานิก่อนในนั้นมีฟิลโลกับเพลงรักเพลงหนึ่งนะคะบ่าย2กับ44นาทีเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายค่ะเซปเทมเบอร์หรือว่าเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นเดือนที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของเดือนกันยายนค่ะ September Therapy เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนหัวใจเมื่อเข้าสู่เดือนกันยายนหลายคนเชื่อว่าจะเป็นจังหวะที่ความสัมพันธ์ควรเริ่มมีคำตอบว่าคนที่คุยอยู่จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่คลุมเครือก็มีวันหมดอายุเหมือนกันค่ะถ้าไม่ชัดเจนก็อาจจะเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นต้องเลือกแบบที่เราสบายใจที่สุดนะถ้าเกิดไม่โอเคก็เดินออกมาแต่ถ้าเกิดว่าไปต่อได้กันได้ก็ลุยกันต่อจนอยู่ด้วยกันแบบนานๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการทบทวนใจตัวเองเพราะว่าหรือเวลาอีกแค่4เดือนจะสิ้นปีแล้วนะคะมาถึงงานของปามี่และนี่คือนีออนค่ะ

ันไม่ถูกรักก็จะไม่มีที่ยืนนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องยืนก็ได้เดี๋ยวเมื่อยนั่งก็ได้นะคะเงินจากสลับคิสเพลงนี้กับไม่มีที่ยืนค่ะโปเตโต้กับชีวิตวุ่นวายเพลงนี้ขอหลายคนบอกว่าเข้ากับชีวิตตอนนี้มากๆมันวุ่นวายมันยุ่งเหยิงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะปามี่ก่อนในนั้นกับนีออนด้วยค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายของวันเสาร์ฟังเพลงให้เต็มที่เต็มอิ่มกันไปกับเวลาบ่ายๆของเรานะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนได้เพลงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3แล้วนะคะพรเชษฐ์เพลงนี้กับอยากให้เธอลองไม่ลองก็ไม่รู้ลองดูอาจจะชอบก็ได้เงินเก่าของ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เตือนไทยรับมือซุปเปอร์เอลนีโญเสี่ยงยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lana hospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
8: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเส เสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening.

0: ไม่นานแค่ไหนก็ยังคิดถึงกันเป็นประจำนะคะงานจากเกสโนวาและดังพันกรคิดถึงเป็นประจำเพลงนี้ค่ะ No one else กับแค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉันเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 16นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ
1: วันหนึ่งถ้าฉันอกหัก
0: พอสเพลงนี้บ้าง
1: ฉันจะใช้อีก
0: วันหนึ่งถ้าฉันอกหักค่ะ

ค่ะยิ้มนะคะยิ้มบ้างก็ได้อย่าไปเครียดเยอะค่ะคุณผู้ฟังยิ้มกับเรื่องเล็กๆได้น้อยที่ทำให้เรามีความสุขนะคะ DGC เพลงนี้กับแค่เธอยิ้มและ Good Mood กับ Miss Call ค่ะ Paradox กับ Endo และงานจากพอสกับวันหนึ่งก็ชนกหักด้วยนะคะ3เพลงต่อเนื่อง4เพลงได้ซ้ำไปกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้บ่าย3กับอีก30นาทีฝนก็เริ่มเบาบางแล้วค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่ตกหนักเมื่อกี้นะโซนนี้ตกหนักมากแต่ว่าโซนอื่นไม่รู้ว่าจะหนักหน่วงแค่ไหนนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะฝนตกสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำท่วมขังหลายจุดเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังและก็อย่าลืมนำรถเข้าไปตรวจเช็คก่อนเดินทางเที่ยวกันนะคะคุณผู้ฟังจะเดินทางเที่ยวในช่วงสิ้นปีหรือว่าจะเลือกรถคันใหม่เอาไว้ใช้งานในช่วงสิ้นปีก็เลือกได้กับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานและมาพร้อมกับความสวยใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันทั้ง Yaris Cross นะเล็กๆขับสบายหรือว่าจะเป็น Yaris Active HEVกระบะที่ใช้งานได้ดีมากทั้ง Hilux Tavo และรวมไปถึง Hilux Champ กันด้วยค่ะส่วนรถนั่งแบบสบายๆสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะๆอยากจะนั่งสบายแนะนำกับรุ่นของ Corolla Cross และรวมไปถึง Fortuner ด้วยทุกความสุขของคุณที่เลือกได้นะศูนย์บริการเราพร้อมให้การดูแลซัพพอร์ตคุณเสมอค่ะกับ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้นะคะ0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเงินจากมีนแบนเพลงนี้บ้างเบาๆเรา

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: Refresh, refill the music.

สบายสบายเมโลแมนส์เพลงนี้กับ Love Maybe นะคะจาก Business Proposal ค่ะเป็นประกอบซีรีส์เรื่องนี้ชอบมากเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าในเรื่องนี้มีฝนตกด้วยนะใน MV เพลงนี้แล้วกันนะคะก่อนหน้านั้นมี Jesse Brother กับ Fuyu Monogatari ค่ะบ่าย3กับ46นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาช่วงบ่ายๆของเรา God 7เพลงเก่าเพลงนี้บ้างแล้วกันนะ If You Do ค่ะ

ไม่ได้ฟังซะนานเพลงนี้ค่ะคุณจะฟังกันจากโมโมลานและนี่คือแบมนะคะเพลงที่หลายๆคนชอบก่อนในนั้นมีเอทิสด้วยกับฟีเวอร์ช่วงนี้เรื่องของอาการป่วยไม่สบายเป็นไข้นี่เยอะมากต้องอย่าลืมหาสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรกันแน่จะโควิดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหวัดหรือว่าจะเป็นโรคอื่นๆตามมามากมายเพราะว่าด้วยความที่อากาศเปลี่ยนแปลงฝนยังอยู่กับเรายาวๆไปเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่มีการประกาศแจ้งเตือนมาพรุ่งนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนกันเพราะฉะนั้นใครจะซักผ้านี้วางแผนได้เลยค่ะจองคิวในส่วนของการไปอบให้เรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าแดดจะมาไหมอย่างวันนี้แถวโซนนี้โซนอื่นอาจจะมีแดดแต่ว่าโซนนี้ครึ้มมากๆเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันอย่าป่วยกันละกันนะคะส่งท้ายคุณผู้ฟังด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีได้บางครั้งก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายในการต้องพิเศษทุกวันถึงจะมีความสุขได้นะบางวันแค่ได้กินข้าวอิ่มได้กินของอร่อยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนอนหลับไม่ฝันร้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมหาความสุขให้กับตัวเองบ้างกันละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่ง 5 โมงเย็นค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM BTS กับ Swim เจอกัน 5 โมงนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล็งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข่งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและเพย์นาวของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-MAX วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
16: PlusYou are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: เมื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
3: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: Mass FM ร่วมทาง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ตามหาหรือเปล่ากับคำว่าความรักซึ่งดูเหมือนว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ไกลนะคะหากหันกลับมาดูตัวเองเคยเติมเต็มความรักการดูแลเอาใจใส่ให้กับตัวเองบ้างไหมซึ่งเชื่อว่าบางทีอาจจะละเลยเพราะเอาสายตาไปสอดสายกับใครๆกับการตามหาความรักจากคนอื่นร่ำไปวันนี้ไม่ได้บอกว่ารักตัวเองแล้วต้องเห็นแก่ตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อให้ความรักที่งอกงามในใจนั้นได้เบ่งบานและพร้อมจะโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งความรักหยิบยื่นให้คนอื่นเชื่อว่าความรักคือการให้ให้แล้วได้แน่นอนค่ะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันที่นี่เป็นประจำนะคะจากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: รุ๊ปในแง่ธุรกิจคุณพ่อก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้ทำงานหนักทุ่มเทมีความอดทนรู้จักต่อสู้และรู้จักการปรับตัวคุณพ่อสอนให้รู้จักบุญคุณคนท่านสอนให้เราไม่เอาเปรียบคนแต่เกียรติยศชื่อเสียงต่างหากที่จะติดตัวเราไปจนเราตายนี่คือสิ่งที่คุณพ่อสอนลูกๆทุกคน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะสายสวยห้ามพลาดที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำ The Art of Beauty จะสักคิ้วต่อขนตาเพ้นคิ้วพบกันนะคะที่มีโชคพลาซ่า The Art of Beauty มาให้บริการแล้วค่ะทั้งการสักคิ้วลายเส้นธรรมชาติเพ้นคิ้วปรับทรงให้เข้ากับใบหน้าต่อขนตาเพิ่มความหวานสีและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศอุปกรณ์ผ่านการอบฆ่าเชื้อมียาชาอย่างดีไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกทรงเลือกสีได้เสริมโงเห้งฟรีมีการคลอสภาพผิวก่อนสักนะคะดูแลโดยช่างมืออาชีพใช้อุปกรณ์สะอาดและปลอดภัย The Art of Beauty ติดกับร้าน KT Optic หน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
5: ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: างเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่สะดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหริพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญเที่ยวงานเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเรามาร่วมเสพงานศิลป์สัมผัสวิถีชุมชนและปลุกชีวิตชีวาให้ย่านเก่าช้างม้อยไปด้วยกันพบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือเนื้อสการภาพถ่ายเสวนาทิศทางเมืองและร้านค้าชุมชนแสนอร่อย11กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่บ่าย4โมงจนถึง2ทุ่มที่ถนนคนเดินชุมชนช้างม้อยเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมฟรีนะคะจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนช้างม้อยตั้งแต่เวลาบ่าย4โมง11กันยายนนี้เปิดโซนร้านค้าเวิร์กช็อปและเนื้อสการบ่าย5โมงมีพิธีเปิดและการแสดงชุมชนหลังจากนั้นร่วมพูดคุยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเรา18นาฬิกา15นาทีการแสดงชุมชนชุดพิเศษและเชิญร่วมทำเวิร์กช็อปชมศิลปะและช็อปตามอัธยาศัยค่ะ
3: MassFM Your happiness, our happiness

บางครั้งเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่การตัดสินใจที่ฟังดูสมเหตุสมผลในตัวของมันเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่เมื่อรวมเข้ากับบริบทของชีวิตแล้วต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกันด้วยค่ะเช่นเรื่องราวของอิซาเบลและไมเคิลนะคะที่กำลังจะกลายเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเขาได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้ว่าหนึ่งในพวกเขาจะต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์อย่างจริงจังทั้งคู่ตัดสินใจว่าอิซาเบลจะต้องลาออกจากงานพยาบาลของเธอพวกเขาคิดว่าการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมอิซาเบลขอลาคลอดค่ะและหลังจากนั้นเธอก็ให้กำเนิดลูกสาวซึ่งระหว่างช่วงที่เธอลาคลอดอิซาเบลก็เริ่มที่จะคิดใคร่ครวญถึงการตัดสินใจของเธอใหม่อีกครั้งค่ะเนื่องจากว่ารายได้ของเธอสูงกว่ารายได้ของสามีอีกทั้งสวัสดิการในการรักษาพยาบาลก็ดีกว่าแล้วเหตุใดเล่าเธอจึงต้องลาออกจากงานในเมื่องานที่ทำอยู่นั้นดีกว่างานของสามีเมื่อปรึกษากันอีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าไมเคิลจะรู้สึกประหลาดใจกับความคิดของภรรยาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะโต้เถียงได้ด้วยเหตุผลข้อได้เปรียบทางการเงินไมเคิลจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อหยุดหาเงินและหันมาพึ่งพาเงินเดือนของภรรยาคืออิซาเบลแทนค่ะแต่ถึงกระนั้นการตัดสินใจของพวกเขาก็มีความสมเหตุสมผลกับครอบครัวของทั้งคู่นะคะเขาบอกว่าเงินเดือนของอิซาเบลก็คือเงินของครอบครัวส่วนการทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกนั่นก็คืออาชีพการงานที่ดีที่สุดแล้วดังนั้นหากจะตัดสินใจเรื่องใดต้องแสวงหาความเชื่อมโยงและความสอดคล้องค่ะ

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
4: An education beyond tomorrow.
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
6: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทย ขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
6: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ณผู้ฟังคะยังคงมีสาระดีๆที่นำมาฝากกันด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านสุขภาพนะคะติดตามการโพสต์ข้อความ Facebook ของนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาระบุว่าความเครียดสะสมเสี่ยงสูงต่ออัมพฤกษ์น่าติดตามนะคะเพื่อกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองค่ะอาจารย์หมอได้โพสต์ข้อความบอกว่าเราพูดกันมาแต่โบราณว่าอย่าเครียดจะไม่ดีต่อสุขภาพจนกระทั่งเริ่มมีหลักฐานชัดๆเช่นรายงานในวารสารของโรคสมองและระบบประสาทตั้งแต่ปี2555ลงบทรายงานตอกย้ำผลสะสมของความเครียดโดยศึกษาผู้ป่วยที่มีอัมพฤกษ์เส้นเลือดผิดปกติซึ่ง 90% เป็นตันที่เหลือเป็นแตกทั้งหมดเป็นจำนวน150รายอายุ 18-65 ปีและเทียบกับเพื่อนบ้านละแวกเดียวกันที่มีอายุใกล้เคียงและประเมินลักษณะทางสถานะทางสังคมสุขภาพและโรคประจำตัวตลอดจนดัชนีวัดความเครียดลักษณะของพฤติกรรมปฏิกิริยาตอบโต้กับความเครียดนิสัยการใช้ชีวิตซึ่งรวมถึงการบริโภคอาหารชนิดต่างๆของหวานปริมาณการสูบบุหรี่สุราภาวะสุขภาพของร่างกายหัวใจและการเต้นของหัวใจเป็นต้นผลที่ได้เมื่อตัดตัวแปรต่างๆออกพบว่าพฤติกรรมนิสัยชอบเครียดลักษณะของการเป็นคนชนิด A ทะเยอทะยานเจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกจัดแบ่งตารางชีวิตเวลาเป็นระบบหรือเรียกง่ายๆว่าบ้างงานหงุดหงิดง่ายเมื่อไม่ได้ดังใจสติแตกเมื่อไม่สมประสงค์มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งลักษณะดังกล่าวต่างกับชนิด B แบบฟ้ากับเหวโดยที่ B จะเรื่อยเฉื่อยทำงานสำเร็จก็ดีใจไม่สำเร็จก็ไม่ว่าไม่ตีโพยตีพายแต่งานการไม่ประสงค์ก้าวหน้าการเป็นคนชนิด A ดำรงชีวิตเร่งรีบแข่งกับเวลามีสิทธิ์ตายอนาถสูงขึ้นนอกจากการที่เป็นคนชนิด A แล้วภาวะของสภาวะแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดความบีบคั้นทางอารมณ์และจิตใจก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักด้วยที่ทำให้เกิดความเครียดสูงและตามด้วยการเกิดโรคและหลังจากรายงานนี้มีการศึกษาทยอยตามกันมาจนเป็นที่ยอมรับว่าความเครียดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอัมพ

0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
7: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
8: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
8: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
8: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
8: มนนมสด

0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
0: ่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนัน

คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอร่าบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอร่าบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอร่าบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอร่าบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอร่าบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage Forabee Products หรือ @ID Line

ความรับผิดชอบมาพร้อมกับกำลังและความสามารถ Responsibility walks hand in hand with capacity and power

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมืองประเพณีอินทขิงประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียหลังเผชิญกับหมอกควันพิษสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดขึ้นจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอูก้าเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียนเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: Alinamin X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin
5: X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: Alinamin X Plus
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: Alinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening

ประวัติศาสตร์นะคะจริงๆก็ประวัติศาสตร์นี่แหละอ่านให้ถูกต้องก็คือประวัติศาสตร์นะคะชนะกีฬาค่ะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมีงานของทาทยังด้วยกับสักกนิดนะคะไม่ต้องมากมายสักกนิดก็พอแล้วพี่สุกฤทธิ์วิเศษก้าวกับจังหวะหัวใจกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นวันเสาร์สบายๆหลังจากที่ฝนตกไปในช่วงน่าจะเป็นบ่ายๆใช่ไหมฝนตกมาหนักหน่วงมากๆตอนนี้ฝนหายและก็ที่สำคัญคืออากาศดีมากๆจริงๆนะคะฟังเพลงเก่าๆด้วยกันค่ะวันเสาร์เราฟังเพลงสนุกๆ นิดนึงละกันเนาะขยับจังหวะกันบ้างอ้อมสุนิสาสุขบุญสังมนัสจังค่ะ

มัยนี้จะมีใครพกผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทิชชู่ต้องมีทั้งแห้งทั้งเปียกเพราะว่าตั้งแต่โควิด19แล้วเนาะสุขอนามัยสำคัญมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ต้องพกไว้เอาไว้เช็ดโน้นเช็ดนี้ให้สะอาดกันไปนะคะไทรอัมคิงดัมเพลงนี้กับผ้าเช็ดหน้านุ๊กสุธิดากับถอนสายบัวและอ้อมสุนิสากับมนัสจังค่ะคุณผู้ฟัง 17:31 นกับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะและเย็นนี้พาคุณผู้ฟังไปทานข้าวกันดีกว่าเพราะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะเปิดครัวเปิดร้านรอต้อนรับรอให้บริการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวอากาศดีหลังฝนแบบนี้นะคะแวะไปชิลไปพักกันได้ยินดีให้บริการทุกวันกับท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยสุดในย่านของ7ยอดกันเลยทีเดียวค่ะสายซีฟู้ดเลิฟหรือว่าชอบอาหารไทยก็จัดได้เต็มที่เลยทีเดียวมาพร้อมกับความอร่อยมากมายใครว่าอยู่เชียงใหม่จะกินแต่หมูกระทงกระทะกินแต่อาหารเมืองไม่ใช่อาหารทะเลเราก็มีนะคะเสิร์ฟให้คุณได้ทานกันแบบฟินๆแน่นอนทั้งกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแล้วก็ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟมีเมนูอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี่เกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์กุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งแซ่บมาหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลาหมึกแดดเดียวแล้วก็มีปลาหมึกย่างด้วยทะเลรวมเผาจานใหญ่และอีกเยอะเลยทีเดียวเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจฟังดนตรีสดๆให้ผ่อนคลายกันไปนั่นเองค่ะจะเป็นปาร์ตี้ในครอบครัวพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าจะเลี้ยงเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เล็กๆกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ทีมงานก็ได้หรือว่าจะพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองก็สร้างโมเมนต์ดีๆบรรยากาศดีๆยินดีให้บริการเสมอนะคะที่จอดรถเยอะสะดวกสบายค่ะพิกัดของท่าจีนชมจันทร์พลัสอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกวันนะคะที่จอดรถก็มีโซนหน้าร้านแล้วก็มีโซนของที่จอดรถด้วยเลือกนั่งได้หลายโซนส่วนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านค่ะสอบถามเพิ่มเติม0635251719นะคะ0635251719 17:00 น.ถึง24:00 น.สามารถติดตามอัปเดตทั้งบรรยากาศรวมๆดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์ได้ค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจหลายๆคนแน่นอนอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้ทุกวันและทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงเย็นๆของเราฟังเพลงสนุกๆ กันนะจริงๆแล้วเพลงนี้ถูกนำมาคัฟเวอร์มาทำใหม่ในสไตล์ของสาวๆ 4 Eve คนรุ่นใหม่แต่ว่ารุ่นเก่าออริจินอลต้องเขาคนนี้ต้องเธอคนนี้สิธนพรกับเหงาเข้าใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

คนใจง่ายค่ะคุณฟังไอซ์แลนด์อยู่ก่อนนั้นมีดังพันกรด้วยกับท้องไม่รับนะอาการท้องไม่รับก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการกินอะไรที่มันแบบแปลกไม่ค่อยดีต่อท้องต่อไส้เท่าไหร่อาจจะมีอาการแบบรองไม่รับได้แต่ว่ากินหลังจากที่กินเสร็จแล้วนอนเนี่ยอันนี้ไม่โอเคเหมือนกันเดี๋ยวจะท้องไม่รับเดี๋ยวจะทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้ค่ะสัปดาห์นี้เท่าที่ดูอีเวนต์น่าจะไม่มีอีเวนต์ในเชียงใหม่หมายถึงว่าอีเวนต์ลักษณะของการจัดงานตามที่ต่างอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าอีเวนต์ปกติทั่วไปก็น่าจะยังมีอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ที่อาจจะจัดประจำอย่างถนนคนดงคนเดินแต่น่าจะไม่มีสนามสอบใดๆเพราะว่าในส่วนของคูเมืองก็ยังมีการทำถนนต่างๆนานากันอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้ฝนก็มาเป็นระยะๆพ่อค้าแม่ค้านี่อาจจะถอน

ลืมลารายการเฉยเลยคุณผู้ฟังจะ6โมงเย็นแล้วนะคะส่งท้ายกันเลยละกันค่ะ D2B เพลงนี้กับซาสันสันเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไม่เจอกัน1วันนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยพักกันให้เยอะๆพักกันให้เต็มที่สัปดาห์หน้าลุยงานกันต่อนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening to 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กลิ่นพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนะคะแสงตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อ อ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่
8: ประจานำบันตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต ในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวขอใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30 ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
12: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
14: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกฉะนั้นเราผลิตส่งออก ไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
13: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
16: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประณามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:06 น.
1: ท้องฟ้าหม่นสาย

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณพินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประธานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล และมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการ
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

สุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะวันนี้ใกล้ๆเข้ามาอีกเหลืออีกหนึ่งวัน80ปี80พรรษาของตู้เจ้าตอนนี้ก็จะครบบริบูรณ์ท่านทั้งหลายตู้เจ้าดีใจและก็ไม่เสียใจสิ่งที่ผ่านดีใจกับสิ่งที่ผ่านและขอบใจในสิ่งที่ได้อยู่ปัจจุบันอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปเป็นสิ่งที่วัดทั้งอดีตปัจจุบันญาติโยมรายการนี้อาตมภาพได้นำญาติโยมไปพระสวดมนต์ได้ให้ความคิดในเรื่องของธรรมะสเประมาตลอดเป็นเวลานานพอสมควรและจะต้องทำต่อไปไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอย เพราะว่านั่นคือหน้าที่ที่ต้องทำคือการเผยแผ่ธรรมวันนี้ก่อนที่จะได้อู้ได้จ่ายังเอาไปมากกว่านั้นเอามาไหว้พระมาสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตท่านทั้งหลายการได้ไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นมงคลอย่างใดอย่างน้อยเป็นการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองเนื้อตั้งมั่นหรือนิ่งง่ายใจเป็นสมาธิอย่างน้อยได้แล้วยมต่อไปก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเมื่อเราสร้างเหตุที่ดีผลบุญก็คือผลที่เราสร้างเหตุดีเอาละต่อไปนี้รายการนี้ต้องพบปะกับโยมไปอีก

ไปอีกนานณทางสถานีวิทยุแห่งนี้จะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ตั้งใจนะโยมเนอใบพระใบคุณพ่อคุณแม่ใบคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธนี่ยอมคิดดูนี่เป็นเพราะอย่างใจไม่นิ่งก็สาธิตญาติโยมดูฉะนั้นเมื่อใจบันนิ่งเนี่ยมันจะขาดสตินี่เป็นแบบอย่างต่อไปใจต้องนิ่งมีสติอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจลิยะคุณังอุปัชยะคุณังอาหังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตตังอวมังคัลลัญจะโยจามนาโปสกุณัสสะโทปาปกะโหตุสุปินังกะกันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอกาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูอิติยันตุนิมิตตังอวมังคัลลัญจะโยจามนาโปสกุณัสสะโทปาปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ

Sangho Yati Tangjata Ripuri Sayukani Atthapuri Sapukala Esa Bhagavato Savaka Sangho Unayo Pa Unayo Takkinayo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Ketang Lokasati Yandun Nimitang Avamangkalanja Yojamana Posakuna Satsato Papaka Oto Subinang Akantang Sangkanupavena Vinasamento Yato Ang Pakini Ali Nyanya Jati Yajato Nabi Janami Sanji Japanang Jivita Buru Beta Tina Sanji Nasodi Teutu Sodi Kapasa Pocangko Sati Sangkato Tamanang Vijayo Tata Wiriyampi Tipasati Pocangka Jata Tapare Samadu Beka Pocangka Sati Tisabatak Sina Munina Samadaka Tapa Vitapa Ulika Sangvatanti Abhinyaya Nipanaya Japhutiya Yetena Satya Vajena Sotite Oto Sapata Ekasamin Samayena Tomo Kanlanan Yakasapang Kilane Tukite Tisawa Pochangke Satta Tisanyi Tijatang Abhinantito Varoka Mujin Sutangkane Etena Satya Vachena Sotite Oto Sapata Ekata Dhamma Raja Pekelan Yena Pipirito Jundatere Na Danyewa Panna Petawa Na Satharang Sambodhitawa Jaapata Dhamma Buddha Siddhana So Yetena Satya Vachena Sotite Oto Sapata Baina teja apata tinan nambi magisinang Maka atakile sawa patanupati tamatang Etena satya vachena sotite otu sapasa Sakatwa buddha latanang osatang utamang varang Itang dewa manusanang buddha tejena sotina Natsandu patawa sabetuka wubasamintute Sakatwa dhamma latanang osatang utamang varang Palila upasamanang dhammate jena sotina Natsandu patawa sabbe payabupasamentute Sakatwa sangkaratanang osatang utamang balang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsandu patawa sapero kabupasamento te
นาทีเมสรนังอันยังพุทธเมสรนังบารังเอเตนะสัจยะบัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจยะบัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจยะบัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังเกวุณัสสะวิจัญโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะเอตัตถายะตังตวงกันอะเอเตวะเตปะริวัจเจลัจจตันเตอมนุสิปะวะเคพยัคเณเกวิเสปุตเตอกัลละมะละเนนวะสัพพะสัมมามัลลานะมุตโตทัพเปตวกาลมาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาสุทัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังคารนังวจนังครุงปะเรสังเตสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตตะเตเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังโพชฌงคปริตยันดุนิมิตตังจักกัตตวนติเมอธิอุณสวิจโยมนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงโดนบันดาลปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายท่านผู้ฟังตลงโลกาเปียธิอย่างไรอย่างนักในสรีระร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามกินยุกกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็ไม่หายก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ดังได้กล่าวมานี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักหนาบาบั่นคืออันตรธานสวงหายมีสุขภาพจิตและกายอันเข้มแข็งแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลๆก็ไปก็เงื่อมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากโจรภัยอคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้และมาไกลพอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่ญาติโยมทำกิจการก้าการขายการอันใดก็ตามเออประสบผลสำฤทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นจงทุกประการอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุบอกตักเตือน
เรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงอาตมาก็โชคดีมีบุญญาติโยมก็มีบุญและโชคดีเราถึงผ่านมาอีก24ชั่วโมง1วันและต้องผ่านต่อไปจนถึง120ปีรัฐวามาถึงปัจจุบันทวานี้เที่ยวหนองตองบริเวณใกล้เคียงมีฝนตกเล็กน้อยนะหมอกจุ่มหมอกเย็นเนาะตุพระเน้นเขาศรัทธาญาติโยมจัดสถานที่ขอบใจตอบกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน14หมู่บ้านขอบใจต่อญาติโยมทุกท่านบอกว่าบ้านหนองตองเหนือใต้ตรงออกช่วยกันนักหนาปัดตามป่าปานตะวันนี้ขอบใจนักๆขอบใจละลายและพอแก้วอุปนันก็เกิดตะวันมาทำบุญตานกันเข้าอยู่ดีมีสุขเนอพอแก้วอุปนันเนอได้ร้อยสาวเนอนายสมศักดิ์แท้ตั้งก็เป็นค่ายวันเกิด76 77แล้วก็เนาะก็ขออยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวตะวันนี้มีญาติโยมหลายท่านหลายคนขอบใจต่อท่านเจ้าคณะอำเภอแม่อายเนื้อที่มาร่วมบุญร่วมกุศลเสริมสร้างบารมีธรรมและท่านพระครูวัดเวียงดงงางดงมากับญาติกับโยมก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากไว้ณโอกาสนี้ขอบใจต่อญาติโยมแจ้งความประสงค์นำข้าวปางอาหารมาเลี้ยงขอบใจต่อสาธุเจ้าวัดสายมูลนำก๋วยเตี๋ยวนำตำส้มวันนี้ก็จะมาวันพรุ่งก็จะมาขอบใจนักเนื้อทำดีญาติโยมทุกคนก็รู้ก็เห็นทำดีเขาเห็นก็มีบางอันก็มีแต่ก็คือดีอยู่ดีสาธุชนญาติโยมผ่านมา24ชั่วโมงนี้ตอนเย็นตอนค่ำทุกเจ้าก็ไปแสดงธรรมะที่บ้านของโยมนะบ้านของโยมบ้านชัยนรงค์พร้อมสี่ภรรยาที่สันปุเลยสี่สุพรรณขอบใจที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะจนจบใช้เวลาอยู่ประมาณ40นาทีเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาพักผ่อนสาธุชนญาติโยมดาวมขวานเนี่ยทำไมเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์ท่านบอกว่าดาวมขวานเนี่ยเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ท่านบอกเป็นคนที่มีความประมาทท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลประการสำคัญสร้างหนทางสร้างที่ตั้งตานเป็นตานเนี่ยเหมือนญาติโยมบางท่านกองเข้าบ้านหมู่บ้านมันแคบโยมเสียสละที่ดินและทางนั้นก็กว้างการสัญจรก็สะดวกสบายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นไฟไหม้ก็ดียังก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยรถเข้าออกได้สะดวกสบายว่ารถดับเพลิงว่ารถฉุกเฉินต่างๆจะกินจะทานก็ม่วนพะตังเป่งลึงและกว้างขวางญาติโยมถ้าเอามันแคบมันก็อึดอัดคนทั้งหลายที่เข้าตรอกเข้าซอยเข้าบ้านเมื่อมีงานเขาก็จะบ่นว่าปัญญาบักขยายมันกว้างเห็นน้อยคนบนนี้ยังมาใจแคบแตะใจแคบว่ามานพ
ที่ได้ตายไปเกิดเป็นเท้ามาขวานเป็นคนใจกว้างได้สร้างถนนหนทางโดยจิตอันเป็นศรัทธาชาวบ้านชาวเมืองนั้นได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายนั้นแสดงว่าท่านบ่ได้ประมาทเมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็ได้เอาตนตัวไปเกิดเป็นเท้ามกวานเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพระอินทร์องค์เนี้ยญาติโยมยังมีมเหสีนะดังนั้นเอาเกิดเป็นคนในโลกบางคนอู้ว่ามาขับไปนะท่านพระครูสู้เกิดในโลกมนุษย์มาได้เมียก็มีลูกก็มีส่วนลำไยก็มีอัญญังก็มีโอ้ญาติโยมอยู่บนโลกสวรรค์ยังมีนางฟ้าเกิดเป็นนางฟ้าเทพยดาก็ยังมีคู่ชีวิตอยู่อย่างเจ้าท้าวมคควานนี่ญาติโยมมีนางพุทธดีเป็นคู่บารมีคู่สร้างคู่สมแล้วก็ยังเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายเพราะบุญกุศลของท่านที่ได้สร้างถนนหนทางเทวดาต่างก็ยกย่องสรรเสริญคือความเคารพความยำเกรงแต่ท้าวมคควานบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความบับประมาทคนที่รู้คนที่มีปัญญาจะสรรเสริญคนที่บ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทบ่ว่าจะเป็นตุเป็นพระเป็นคณะศรัทธาญาติโยมระวังตัวเดียวอย่าหลงอำนาจอย่าลุ่มหลงในสิ่งที่เกิดที่มีกับตัวเองถ้าหลงนี่มดท่ามันจะลงแบบประมดลงแบบมดท่าที่เขาว่าถ้ามันตกดังบึกนะญาติโยมเอาเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ที่สามารถอยู่เหนือคนได้มีคนเคารพนับถือในความบับประมาทย่อมเป็นที่สักเสริญยกยอของคนอื่นคนเกิดมาทุกวันนี้ว่างเฮาวัตานจะไปติเตียนความประมาทบางคนติเตียนไม่เป็นอย่างมองอี้บ่ได้น้อยเดียวลูกมันคนเอาก็พลาดต้องกันสี่เท้ายังรู้พลาดสองเท้ายังรู้พลาดนักพลาดยังหูเผือ มันก็ใจได้นะยงมันก็ธรรมดาแต่ว่าบังคับพลาดดีที่สุดอย่าเดียวไปหันไปนี่ห้องน้ำเข้าออกบันไดขึ้นลงที่ดินขวางวัดขวางบ้านเตียวไปเตียวมาขันเลิศได้โค่นยอกปอดได้แขนหักได้ขาหักได้คือเจ้าวัตมาภาพอ่ะเนาะท่านอายุเกือบ60แล้วคนจำเบ้าลงไปข้อเท้านี่แตกหักญาติโยมต้องเข้าเปลือกแต่การงานนี่ก็จะเป็นต้องพักผ่อนเพราะประมาทตอนนั้นฝนตกมันลื่นทั้งดินย่ำมันไปเหยียบมันมาเนี่ยมันยังทำมือเอาคกล้มได้ฉะนั้นญาติโยมความที่ประมาทนั่นน่ะมันเป็นหนทางความเจ็บความตายท่านผู้ที่รู้มักจะติเตียนความประมาทอยู่ตลอดติเตียนแต่บัดตั้งตัวตนในความประมาทแต่บางครั้งติเตียนเป็นอย่างเคยเจ๋วไปเจอมาเคยทำอย่างนี้มาแล้วน้อยเดียวมันเป็นอย่างมานานมันเป็นยังรู้เนี่ยยังอวดเก่งอยู่นะญาติโยมอย่านะอันนี้ตุเจ้าฝากกับโยมเนอะ
ฉะนั้นเต่ามัคควานเนี่ยญาติโยมเป็นคนเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นที่เราเทวดาทั้งหลายเอื้อการเคารพอย่างยิ่งถ้าโยมอยากจะทำเอื้อของทั้งหลายเคารพก็ทำในสิ่งที่ดีโดยมีศีลมีธรรมคนจะฮักคนจะหุมคนจะเคารพเอาละตุเจ้าขอฝากมาแค่นี้วันนี้จะทำบุญทักษิณาเนื้อโยมเนื้อบ่ายสามโมงโอ้ถวายญาติโยมนะมาถวายโอ้ขอบใจนักๆปัจจัยคือน้ำนี่จัดสำคัญนะเลี้ยงคนที่มาในงานเอาน้ำมาเอาอย่างมาขอบใจนักๆเนอวันนี้ทักษิณาบ่ายสามโมงเนอวันพรุ่งนี้วันที่เจ็ดจะเลี้ยงเข้าป่าถวายอาหารแก่พระสงฆ์เจ็ดโมงเช้าประมาณ30รูปแล้วก็เจ็ดมงคลจะทำพิธีบังสกุลเป็นสวดถอนสวดกำเนิดเกิดใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่อาบน้ำแต่งตัวใหม่แล้วจึงจะสืบโอราชตาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการหล่อพระพุทธรูปมหาจักรพรรดินะโดยแม่ฟองจันเป็นเจ้าภาพขอบคุณต่อโยมแม่เป็นอย่างมากเนอะแล้วถวายปัจจัยทายาทธรรมแก่พระสงฆ์พระสงฆ์นุโมทนาเสร็จพิธีถวายอาหารมื้อเพ็ญแด่พระสงฆ์องค์เจ้าและต่อญาติโยมที่ไปในงานนั้นก็เป็นเสร็จพิธีที่กำหนดการโดยย่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงขอบใจนักๆขอบใจหลายๆอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า 9:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัตรสูตรสืบชะตาหลวงรับทายธรรมฉันพัฒนาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณณัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหาร
1: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8 นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาช่วงเช้า 9:39 นาทีอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในทายธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 นาทีได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียด เพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลดุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศษเพชรสมฤทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศในรอบ24ชั่วโมงท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.9hnanew.com ก็เป็นเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก้าวหน้านิวที่เรานำมาลิงก์ในข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับอนุญาตจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ครับสื่อไทยสื่อเทศทำหน้าที่เป็นกระจกเงาของสังคมข้อคิดเตือนจิตเตือนใจคนเราเห็นหน้าไม่รู้ใจก็หมายความว่าเราอาจจะคบค้าสมาคมกับคนดีก็ได้คนที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยก็มีดังนั้นเห็นหน้าไม่รู้ใจว่าเขาเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนอันธพาลอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นกิริยามารยาทคำพูดคำจาก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกแต่ความประพฤติจริงใจจริงจังหรือว่าจริงโจ้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากเป็นแง่คิดในข่าวชาวบ้านมานี้ว่าคนเราค้าสมาคมกับผู้ใดก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเหมือนคบคนให้ดูหน้าซื้อเสื้อผ้าให้ดูเนื้อของเสื้อผ้าว่าหยาบหรือละเอียดอย่างไรฝากเป็นแง่คิดในข่าวชาวบ้านวันนี้ข่าวแรกวันไปทางด้านข่าวชาวบ้านวันนี้ได้รับรายงานจากมติชนออนไลน์หัวข้อข่าวประกอบชี้ถึงเวลาผ่าตัดระบบราชการเร่งลดเวลาให้บริการภาครัฐลง 30% ผุดฟาสแท็กลดเงินนอกระบบก็เป็นการรายงานว่าประกอบชี้ถึงเวลาผ่าตัดระบบราชการเลิกตั้งหน่วยงานซ้ำซ้อนใช้ดิจิทัลลดขั้นตอนยกระดับขีดความสามารถของประเทศ5 กันยายน 2569นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกับทีมข่าวถึงในส่วนที่แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูปถูกใช้มายาวนานและมีภาพความไม่สำเร็จติดอยู่นายประกรณ์กล่าวกับทีมข่าวว่าโดยโจทย์สำคัญวันดังกล่าวนี้การลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลจริงในอดีตมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมนายประกรณ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศกำลังเผชิญความท้าทายถึงความผันผวนของการค้าโลกมาตรการกดดันระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกปัญหาสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมดินถล่มอากาศร้อนจัดและไฟป่าตลอดจนการเข้าสู่สังคมสูงวัยและจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างปรับโครงสร้างและวิธีบริหารภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนายประกรณ์ยังกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศมีรายจ่ายประจำประมาณ173ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณ120หากสามารถลดภาระรายจ่ายประจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากประมาณ120เป็น130 ทำให้ประเทศมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตมากขึ้นโดยนายประกรณ์กล่าวอีกว่าการพัฒนาระบบราชการไม่ควรเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรกระบวนงานใดจำเป็นและงานใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะลดคนไปเลยแต่เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพนายประกรณ์กล่าวพร้อมอธิบายว่าเทคโนโลยีควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทมิใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานโดยนายประกรณ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประสบการณ์การทำงานที่กฤษฎีกาซึ่งเคยมีกระบวนงานประมาณ170กระบวนการแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานจากที่ใดก็ได้มาใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาหลายขั้นตอนที่เคยถูกมองว่าจำเป็นกลับสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนได้จึงควรนำบทเรียนดังกล่าวมาทบทวนกระบวนงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดด้านโครงสร้างนายประกรณ์กล่าวว่าเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงานกองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายหน่วยงานหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากและเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ละวิชาชีพจึงควรประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับในขณะเดียวกันการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานการณ์ในความเป็นสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองนายประกรณ์ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วขึ้นเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายโดยให้กฎหมายหลักกำหนดเฉพาะหลักการส่วนรายละเอียดควรอยู่ในกฎหมายลำดับรองเพื่อให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นเรื่องนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการนายประกรณ์เห็นว่ากระบวนงานภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถจับต้องได้ก็คือการติดต่อราชการง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับ บริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกความพยายามพัฒนาระบบราชการครั้งนี้ของไทยจึงไม่ควรสิ้นสุดลงที่ข้อเสนอหรือรายงานอีกครั้งแต่ต้องลงมือหรือกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาคนและวัดผลจากบริการที่ประชาชนได้รับซึ่งยังส่งผลต่อขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศดังนั้นไม่ว่าเราจะเรียกคำนี้ว่าการปฏิรูประบบราชการหรือการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการก็ตามหัวใจสำคัญคือต้องลงมือทำเรื่องนี้ให้สำเร็จก็เป็นข้อชี้แจงนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกับมติชนออนไลน์ขอบคุณมติชนออนไลน์ที่ได้รายงานข่าวนี้ข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมไปทางด้านข่าวจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์ในหัวข้อข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกแบงก์สกัดทุนเทาดีเดย์10กันยายนหนุนภาษีทอง 0.01% รายงานข่าวโดยอรพินจันทแสงจากฐานเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจับมือสถาบันการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับการป้องกันเงินเทาและอาชญากรรมทางการเงินในวันที่10กันยายนสนับสนุนการแนวคิดการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการซื้อขายทองคำในอัตรา 0.01% โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างระบบรายงานข้อมูลและติดตามเส้นทางเงินไม่ใช่การหารายได้มาตรการมุ่งเน้นการสกัดเงินผิดกฎหมายในขั้นตอนที่จะถูกถอนออกจากระบบธนาคารเพื่อป้องกันการนำไปฟอกเงินผ่านสินทรัพย์อื่นเช่นทองคำหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเรื่องนี้ทางนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.ชี้แจงว่าธปท.จัดงานในวันที่10กันยายน2569เพื่อประกาศเจตนาลมร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการป้องกันเงินเทาและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยครั้งนี้จะกำหนดความร่วมมือและพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากขึ้นทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้ระบบการเงินถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตหลอกลวงหรือฟอกเงินโดยเป้าหมายคือการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของไทยให้เป็นรูปธรรมโดยนายวิชัยกล่าวอีกว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนที่เป็นกรอบมาตรฐานที่ประเทศไทยต้องการผลักดันให้เป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินและสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นได้ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติว่าระบบการเงินของไทยมีความปลอดภัยโปร่งใสและมีความสามารถในการติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในหลายด้านโดยเฉพาะการสกัดเงินในขั้นตอนที่กำลังจะถูกนำออกจากระบบธนาคารเนื่องจากมองว่าเงินที่มาจากการทุจริตสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์เมื่อเข้าสู่บัญชีธนาคารแล้วสุดท้ายจะต้องมีการถอนหรือเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของเงินสกัดเงินออกจากบัญชีปิดช่องฟอกหนึ่งในมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการก็คือกำหนดเงื่อนไขการถอนเงินสดจำนวนสูงกว่า5ล้านบาทรวมถึงการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีปริมาณการซื้อขายผิดปกตินายวิไทยกล่าวอีกว่าเงินที่ได้จากการทุจริตหรืออาชญากรรมทางการเงิน สามารถถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นเช่นทองคำเงินตราต่างประเทศหรือสินทรัพย์ดิจิทัลดังนั้นการปิดช่องโหว่ในขั้นตอนการนำเงินออกจากบัญชีธนาคารจึงเป็นหัวใจสำคัญเงินที่ได้จากการทุจริตสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์สุดท้ายต้องถอนออกจากบัญชีเพื่อไปฟอกในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินตราต่างประเทศหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะฉะนั้น

หุ้นกู้หรือคริปโตเคอเรนซีมีการบันทึกข้อมูลธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ขณะที่การซื้อขายทองคำบางส่วนยังมีข้อมูลไม่เพียงพอทำให้เกิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจึงสนับสนุนแนวทางที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการซื้อขายทองคำในอัตรา 0.01% โดยย้ำว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่การหารายได้เข้ารัฐแต่ต้องการให้เกิดระบบรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เป็นระบบมากขึ้นหากคำนวณจากมูลค่าทองคำ 70,000 บาทการจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.01% จะอยู่ที่ประมาณ7บาทซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมูลค่าธุรกรรมแต่สามารถช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลสำหรับติดตามเส้นทางเงินได้มากขึ้นไม่ได้เหมาร้านทองเป็นช่องทางฟอกเงินผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำว่าการสนับสนุนให้มีการรายงานข้อมูลธุรกรรมทองคำไม่ได้หมายความว่าร้านทองเป็นธุรกิจที่มีปัญหาแต่เป็นการป้องกันไม่ให้ร้านทองบางแห่งถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการเปลี่ยนเงินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องให้เป็นทองคำเราไม่ได้บอกว่าร้านทองไม่ดีแต่เราเชื่อว่ามีบางแห่งถูกใช้เป็นช่องทางเปลี่ยนเงินที่ไม่ถูกต้องให้เป็นทองคำหากเราเห็นธุรกรรมจะช่วยประเทศได้มากทั้งนี้หากมีการฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคำโดยไม่มีการรายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนดจะสามารถนำไปสู่การตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอาญาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่องนี้ทางนายวิทัยย้ำทิ้งท้ายว่าการกำหนดรูปแบบวิธีการจัดเก็บและอัตราภาษีที่แน่นอนเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังซึ่งจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในขั้นตอนต่อไปขอบคุณฐานเศรษฐกิจออนไลน์รายงานหัวข้อข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกแบงก์สกัดทุนเทาดีเดย์10กันยายนหนุนภาษีทอง 0.01% ขอบคุณอรพินจันทแสงผู้สื่อข่าวจากฐานเศรษฐกิจข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมไปทางด้านข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนน

0: ายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ประโยชน์และถูกกาละเทศะชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมส FM เชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่าก
0: ุลบุตรอย่าพึงคบค้าซึ่งมิตรผู้มีความลามกอย่าพึงคบซึ่งบุรุษผู้ไม่มีธรรมพึงคบซึ่งกัลยาณมิตรทั้งหลายที่มีคุณความดีในตนพึงคบหาบุรุษผู้อุดมด้วยสติปัญญา

0: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติ

0: ี5ประการคือ
1: 1คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: บกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งมาฝากกันโดยความว่าพึงศึกษาว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิและนับจากเวลานี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
1: ่วันนี้วันที่25เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2561นะซึ่งเป็นวันมงคลที่สองครอบครัวได้ปากันมาตานกุฏิฮือกับพระพุทธศาสนาเพื่อฮือภิกษุณีที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่ได้มาอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมการถวายกุฏิมูเฮาก็ต้องนึกถึงที่อยู่อาศัยวันนี้จะสอนเรื่องใจคนเฮาเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนดีหมู่เฮาตั้งใจฟังให้ดีเนอวันนี้อาจารย์จะพยายามสอนให้มันง่ายๆเมื่อเฮาคิดจะอิถ้าใจเฮาเหมือนคนคนหนึ่งความคิดชั่วเหมือนโจรมาปล้นบ้านเฮาฟังอีเนอความคิดชั่วนะเหมือนโจรมาปล้นบ้านเฮานะความคิดดีก็เป็นแขกที่ดีนึกออกก่อนคือบ้านเฮานี่มันจะต้องมีสองฝ่ายนะมีคนดีมาแอลหาก็คือความคิดฝ่ายดีแล้วก็มีโจรมาปล้นนะมีศัตรูมาทำร้ายถ้ามันคิดชั่วเมื่อใดนะโยมโยมโหดโยมเกลียดโยมอย่างนี้นะฮึกึดถึงว่ามันเป็นโจรมาปล้นบ้านเฮาถ้าคิดดีเมื่อใดฮึกึดว่ามีแขกดีๆอ่ะหมายถึงว่ามีแขกผู้มีเกียรติเนาะมีผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีตำรวจก็มีสารกะมาแอลหาเฮาเนี่ยคือกึจีอันนี้เข้าใจก็เข้าใจเนาะกึจีก็ได้นะแต่แบบหนึ่งที่เปิ้นเปรียบเทียบเหมือนบ้านเพราะว่าวันนี้เฮาตันกุฏิกุฏินี่เปิ้นห้องว่าที่อยู่ภาษาบาลีเปิ้นห้องว่าวิหารพออู้ถึงที่อยู่ถ้าเปรียบเทียบเฮาเหมือนคนคนหนึ่งแล้วเฮาจะไปอยู่บ้านหลังใดดีความคิดไฟชั่วโดยเฉพาะความหลงความบ่หูแจ้งบ่เจื้อกรรมบ่เจื้อกฎแห่งกรรมบ่หูเรื่องกรรมเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านหลังย้อยนะเป็นบ้านมืดมนน่ะเป็นห้องบ้านมืดมนอนธการนะและในบ้านหลังย้อยนี่นะจะมีบ้านไฟไหม้บ้านฮ้อนบ้านอยู่ฮ้อนนอนตุกเนี่ยอยู่ในบ้านหลังใหญ่เนี่ยแล้วก็จะมีบ้านแหมลังเป็นบ้านเปี้ยแฉะแมะนะเป็นห้องบ้านโลภกึดภาพออกก่อนบ้านหลังใหญ่นี่คือบ้านโมหะแล้วก็มีบ้านโทสะเป็นบ้านอยู่ห้องนอนตุกอยู่หลังหนึ่งอยู่ติดกันท่านก็เป็นบ้านโลภะเป็นบ้านเปี้ยแจ๊ะแม่เนี่ยนะเพราะนั้นเจ้าบ้านเฮานี่นะส่วนมากจะอยู่ในบ้านโมหะคือบ้านหลังมืดมนอนธการเนี่ยเดินเซหลงก็ไปเข้าบ้านโทสะฮ้อนดิปรรรก็กระโดดออกไปก็ไปลงบ้านโลภะเปี้ยแจ๊ะแม่แม่น่ะนะเนี่ยแล้วพอออกจากบ้านเปี้ยแจ๊ะแม่แม่นะก็ออกมาก็เจอบ้านโมหะมืดมนอนธการนะมะเสร็จแล้วก็จะมีคนเอิ้นห้องเฮาออกมาออกมาเฮาไปฟังธรรมกะเปื่อนฝูงเฮาไปบัณฑิตสอนเฮากะเฮาก็ออกจากบ้านโมหะก็ไปปะบ้านม่วนเป็นห้องบ้านปัญญาอีหนอแล้วก็มีบ้านเมตตานะมีบ้านกรุณามีบ้านขันติอดทนอีหนอมีบ้านสมาธิเนี่ยนึกออกก็นะมันก็มีบ้านไปหลังไปหลังไปหลังอีเนาะทีนี้เฮาไปอยู่บ้านหลังใดเมินเมินอยู่แบบมั่นคงเนี่ยเนี่ยถ้าเฮาอยู่บ้านหลังใดเมินเมินมั่นคงเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าเฮามีอธิษฐานเฮามีอธิษฐานธรรมแล้วคือมีธรรมที่ใจเฮาไปตั้งมั่นที่ฮั่นน่ะเพิ่นฮ้องเป็นคนมั่นคงเวลามีเรื่องมีราวอะหยังกระทบใจเนี่ยเฮาก็เป็นคนมั่นคงเนี่ยเฮามีหลักกึดเฮามีหลักปัญญาอันนี้เพิ่นฮ้องว่าเฮาเป็นคนลอย แล้วเขาก็มีบ้านที่เขาอยู่มั่นคงคืออันนี้บ้านข้าอยู่ที่เนี้ยเป็นปกติจะไปแอวไหนมาไหนกับปิกมากับมาอยู่บ้านหลังเนี้ยนี่นะอันนี้เป็นห้องว่าเป็นคนมีหลักมีธรรมอีเนาะแต่ถ้าเป็นคนบ่มีหลักบ่มีธรรมเป็นคนโลเลโวเวเป็นคนสะเปอสะเปิงนี่ก็คือมันอยู่บ่เหมือนไปอยู่บ้านเมตตาได้แหววันเพื่อกันไล่ปิกอีเนาะมาเข้าบ้านโทสะเฮียไอ้อย่างเงี้ยก็คือเฮาบ่มีปัญญาซื้ออุ้ยง่ายว่านี่ยังบ่ซื้ออยู่เฮียมันแพงนะบ่เดี๋ยวนี้พรส่งอยู่ไปเป็นเตื้อเป็นเตื้อไอ้เนาะเพราะนั้นจิตใจของคนที่บ่มีหลักธรรมเป็นแตะเป็นว่านี่นะก็เลยเป็นคนอยู่หั่นพ่องเพ่พ่องอยู่ปุ้นพ่องเป้พ่องไอ้นะก็คือก็ได้ก็โคตรมันดีคือดีก็เมตตาแค่น้อยมันดีคือดีก็โลภะโลภโมโทสันจนกระทั่งถูกฟ้องล้มละลายพ่อท่อเสียอกเสียใจดักแซบไปกรรมบ่โลภแล้วเฮ้ยอ้าวมาตานละตานนี่หยังกะลอยมาตานก็หวังให้ลอยเหมาะคือเปไปเปมาไอ้นะทำดีพ่องชั่วพ่องดีพ่องชั่วพ่องอยู่อย่างเนาะแต่คนที่มีบ้านอยู่เป็นรักเป็นฐานเนี่ยก็จะเป็นคนที่สบายอย่างเช่นคนมีปัญญาเนี่ยเปิ้นมีปัญญานักเนาะเปิ้นก็แก้ปัญหาได้หมดนะอย่างเช่นหลวงปู่ทองเนี่ยหมู่เฮาเหรออายุ94ปีอะย่าง95ปัญหายังมาเนี่ยเปิ้นแก้ได้หมดอะอย่างไอ้อาจารย์เนี่ยจะแปลงขัวก็ต้องไปขอเปิ่งครูบาทองเนี่ยไปหาหลวงปู่ทองหลวงปู่ครับผมจะแปลงขัวครับเออเอาเลยแปลงเลยเนี่ยเปิ้นตึงบ่มีปัญหาสักอย่างกับหลวงปู่ทองนี่นะแปลงเลยนะท่านประมวลอยู่ตัวเพิ่นก็เอาไปเลยเอาหูขึ้นคัดเอาโฆษณาไปเถอะอื้อช่วยกันมาแปลงขัวเนี่ยก็เดี๋ยวไผจะแปลงหยังมาเนี่ยก็ได้หมดเปิ้นมีปัญหาสักอย่างอ่ะหลวงปู่ทองนี่นะนิมนต์ไปที่ฮั่นน่ะกรุงเทพนิมนต์ไปเยอรมันนิมนต์ไปตามที่ไปหมดอ่ะลงขึ้นพอเหรอ94อ่ะหมู่เฮาลง80แบบมันจะเหลือมันน่ะเดินซ่องแซงซ่องแซงเนี่ยเฮาจะหันได้ว่าสาวกของผู้เจ้าที่เปิ้นมีธรรมะเป็นบ้านน่ะเนาะวันนี้เฮามาตานกุฏิเฮาก็คือถึงบ้านเนาะพอกุฏินี่เหียแล้วก็ว่าเออกับนี้เฮาจะไปแปลงกุฏิเฮาพ่องแปลงบ้านในใจเฮางามๆเฮาจะแปลงบ้านกี่หลังดีวันนี้เสนอคือแปลงบ้าน1แปลงบ้านเมตตา2บ้านกรุณา3บ้านมุทิตา4บ้านอุเบกขาแปลงไว้4หลังเลยเนอะเวลาปะไผดีกับเฮาก็อยู่บ้านเมตตาเฮาปะไผชั่วเฮาปะไผเป็นทุกข์เฮาก็เข้าบ้านกรุณาเอ็นดูเขาเนี่ยช่วยให้เขาพ้นทุกข์เฮาปะไผมีความสุขได้ดิบได้ดีเฮาก็ไปอยู่บ้านมุทิตาเอออนุโมทนาสาธุเวลาเฮาปะไผต้องเป็นไปตามกรรมเมตตาก็บ่ได้กรุณาก็บ่ได้มุทิตาก็บ่ได้เฮาก็ไปอยู่บ้านอุเบกขาฮะเออสัตว์โลกเป็นไปตามเจตนาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอีเนาะอันนี้บ้านใน4หลังแล้วนะเออแต่แฮมหลังนึงมันควรจะมีหลังใหญ่นี่ก็คือบ้านปัญญาเนาะวันนี้จะนําเสนอเรื่องปัญญาปัญญาแปลว่าหูชัดเนาะวันนี้จะขอมูเฮาเฮียนธรรมะเนาะเฮอเป็นนักเรียนเฮวันเนาะอาจารย์ฮึว่าตวยก็ว่าตวยกรรมจะไปอายจะไปว่าโอ้ข้าไปใช่ละอ่อนอนุบาลบ่ใช่หมู่เฮาบ่ใช่ละอ่อนอนุบาลหมู่เฮาเป็นนักศึกษาก็ได้อ้อเนาะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตอีกแล้วกันอาจารย์จะฮึว่าตวยอาจารย์เน้อปัญญาแปลว่าความรู้ชัดปัญญามี2ระดับคือ
2: ปัญญามี2ระดับคือ
1: 1โลกิยะปัญญา
2: 1โลกิยะปัญญา
1: 2โลกุตระปัญญา
2: 2โลกุตระปัญญา
1: โลกิยะปัญญาหมายถึง
2: โลกิยะปัญญาหมายถึง
1: ปัญญาที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
3: ปัญญาที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: อยู่ในโลกนี้
3: อยู่ในโลกนี้
1: โลกุตระปัญญา
3: โลกุตระปัญญา
1: คือปัญญาที่ทำให
3: ้คือปัญญาที่ทำให้อ
1: ยู่เหนือโลก
3: อยู่เหนือโลก
1: อยู่เหนือความทุกข์อ
3: ยู่เหนือความทุกข์อ
1: ยู่เหนือปัญหา
3: อยู่เหนือปัญหา
1: ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
3: ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
1: ยาวแล้วไปอาจารย์เอาสั้นๆหน่อยเนาะเออมันยาวแล้วไปเอาสั้นๆก็คือโลกิยะปัญญาหมายถึงปัญญาโลกอ่ะเนี่ยคือปีกมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่กับโลกเนี่ยแล้วก็ให้มาอ่านนึงโลกุตระปัญญาหมายถึงปัญญาที่ยังเฮาปนตุกไปเลย บปีกมากับแก้นใจละบมาเกิดถึงมันกับแก้นใจละนะทีนี้ปัญญาโลกิยะนี่ก็คือปัญญาที่เชื่อเรื่องกรรมเนอปัญญาโลกิยะนี่นะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีจัดนี่ถึงได้ผลจัดหน้าได้ผลจัดต่อไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดเป็นเทพุทธเทวดาอันนี้เป็นปัญญาโลกิยะทำชั่วก็ได้ชั่วถึงจัดนี้จัดหน้าและจัดต่อไปเนี่ยความหูชัดเรื่องเนี้ยเชื่อเรื่องเนี้ยมีความหูชัดว่าทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วทำกรรมดีก็ได้รับผลดีเชื่อมั่นในวิบากว่าผลกรรมดีเนี่ยมาจากการทำดีผลกรรมชั่วมาจากการทำชั่วอันนี้เชื่อเรื่องวิบากแล้วก็เชื่อว่าสัตว์โลกเนี่ยตึงเป็นไปตามกรรมรับรองมันตึงมามีไผ่ป้นกรรมไปได้ก็เลยเป็นคนจิตใจนักแน่นปกติหันไผ่ได้ดีก็สาธุอนุโมทนาหันไผ่ได้ทุกข์ได้ยากก็อ้ออ้อยเอ็นดูจ่วยมันจะได้ดีนะก็บ่โคตรบ่เกียดหยังเนาะอันนี้เป็นห้องว่าปัญญาโลกิยะปัญญาแบบลูกโลกแต่แถมอันนึงคือปัญญาโลกุตระปัญญาเหนือโลกคือปัญญาที่หูชัดอริยสัจ4หูชัดทุกข์หูชัดว่าความอยากความชั่วหมู่เนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์หูชัดว่าถ้าบ่มีความชั่วบ่มีกิเลสตัณหามันตึงมีทุกข์หูชัดว่าศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8นี่ล่ะเป็นทางดำเนินชีวิตฮึชีวิตบ่มีทุกข์ละนะอันเนี้ยหูชัดอริยสัจ4อ้าวทวนเนอร์ว่าตัวอาจารย์เนอร์ปัญญาแปลว่าความรู้ชัด
2: ปัญญาแปลว่าความรู้ชัด
1: มี2อย่างคือ
2: มี2อย่างคือ
1: 1โลกิยะปัญญา
2: 1โลกิยะปัญญา
1: ความรู้ชัดที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิด
2: ความรู้ชัดที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิด
1: อยู่ในโลกนี้
2: อยู่ในโลกนี้
1: 2โลกุตระปัญญา
2: 2โลกุตระปัญญา
1: คือปัญญาที่ทำให้
2: คือปัญญาที่ทำให
1: ้รู้ชัดแล้วพ้นทุกข
2: ์รู้ชัดแล้วพ้นทุกข์
1: ยุติการเวียนว่ายตายเกิด
2: ยุติการเวียนว่ายตายเกิด
1: ไม่ต้องมาโศก
2: ไม่ต้องมาโศก
1: มาคับแค้นใจอีกต่อไป
2: มาคับแค้นใจอีกต่อไป
1: เออแล้วหมู่เฮานี่สอบปัญญาอันใด
2: ชอบโลกุตระแต่อยู่โลกิยะเจ้า
1: เออมันแปลว่าเออมัวเฮานี่ชอบโลกุตระแต่ว่าอยู่กับโลกิยะเอเนาะฟังแล้วก็เมาหัวบ่ฮู้มันอยู่ที่ไหนนะทีนี้คำถามเฮาควรจะเอาปัญญาขั้นไหนเฮาก็ต้องบอกว่าก็เอาถึง2ขั้นนั่นเนาะเนาะเวลาสอนเจ้าบ้านอยู่กับเจ้าบ้านเนี่ยต้องอู้เรื่องกฎแห่งกรรมเพราะถ้าเฮาบ่อู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันอู้กับบ่ฮู้เรื่องถ้าเราเอาโลกุตระไปสอนคนที่มันยังเป็นโลกิยะมันจะเดือดร้อนเช่นมันไปลักสตางค์เปิ้นมามันก็บอกว่ามันบ่มีตัวตนมันบ่ได้ไปลักอะหยังมันบ่เวียนว่ายแต่เกิดละมันว่าอีนะมันบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ลักอะหยังไปแล้วก็แล้วไปเหียไอ้นะบ่ได้เนาะคือเขายังเป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยมันถึงอยู่กับโลกิยะนี่ล่ะเออก็ต้องเอาเรื่องกฎแห่งกรรมนี่มาใช้เนาะทีนี้บ้านปัญญานี่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ไผอยู่ในบ้านปัญญาเนี่ยแล้วก็จะมีบ้านหลังน้อยๆอาศัยอยู่ในบ้านปัญญานี่นะมีบ้านเมตตากรุณาบ้านขันติบ้านสมาธิบ้านอดทนบ้านอย่างเนี้ยมีบ้านม้วนๆเพราะนั้นหมู่เฮาถามตัวเก่าเนอตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสุขใจมากกว่าทุกข์ใจหรือเปล่าก็ว่าทุกข์ใจมากกว่าสุขใจคือถามตัวเก่าเนอถ้าไผ่ตุกใจนักกว่ามันเป็นจะได้อาจารย์ตุกใจเนี่ยตื่นขึ้นมากับลมบะจอยอันนี้เป็นของว่าตุกใจแล้วนะ
2: เจ้า
1: ไม่แช่มชื่นเนี่ยมันบ่ม่วนเนี่ยถ้ากรรมไทยเพิ่นว่าบอกไม่ถูกเอ้นะวันนี้เป็นอะไรเธอบอกบ่ถูกเฮ้ยเอ้นะอันนี้แสดงว่าตุกใจล่ะกะว่าลำคาญหั่นลำคาญนี่ลำคาญตัวเก่าทำดีบ่สำเร็จลำคาญตัวเก่ามันอย่างมาทำชั่วอยู่ลำคาญตัวเก่าบัดเจริญรุ่งเรืองหันหน้าอาจารย์อาจารย์ตักถามอะอย่างก็ตอบบัดได้งุดงิดอีนะอันนี้ตุกใจหมดอะภาวะจีอีนะถ้าเฮายังตุกใจนักกว่าสุขใจแสดงว่าใจเฮาเนี่ยไปอยู่บ้านหลังมัวมืดอยู่เนอะเป็นห้องว่าบ้านมืดมนอนตะการน่ะคำถามอาจารย์บ้านมืดมนเนี่ยมันอย่างถึงมืดคำตอบมันขาดแสงสว่างแห่งปัญญา อาจารย์เฮาจะเปลี่ยนบ้านมืดให้เป็นบ้านสว่างได้ก่อตอบเปลี่ยนได้เขาจะเปลี่ยนจะได้อาจารย์วิธีเปลี่ยนคือไปศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญารักษาศีลให้มากขึ้นทำจิตสงบให้นักขึ้นฟังธรรมให้เกิดปัญญานักขึ้นแล้วให้เป็นคนรวยอริยทรัพย์อริยทรัพย์คืออะไรอย่างอาจารย์อริยทรัพย์นี่หมายถึงทรัพย์สินเงินทองที่เขาได้มาแล้วเขาปนตุกโอ้มันมีเงินทองที่ได้แล้วปนตุกแต่แกอาจารย์มีเป็นของอริยทรัพย์เนาะทรัพย์ในโลกนี่มี2ชนิดคือทรัพย์ธรรมดากับทรัพย์ที่เนี่ยคือปนตุกเงินทองเข้าของนี่นะมี2ชนิดเนี่ยคือเงินทองเข้าของที่เขาได้มาแล้วเขาก็ตุกใจอยู่มีเหลืองมีเหล้ากับแก้นใจอยู่อันนี้เป็นท้องว่าทรัพย์ธรรมดาทรัพย์สามัญแต่ถ้าเขาได้เงินได้ทองมาแล้วเขาก็ม้วนมีความสุขปนตุกเองนะอันนี้เป็นท้องอริยทรัพย์และอริยทรัพย์นี่เขาจะได้จะได้อาจารย์อริยทรัพย์นี่เขาจะได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเขาต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอาจารย์หนูบัตรศรัทธาพระสงฆ์นะถึงวันนี้นะบ่เป็นยังบัตรศรัทธาพระสงฆ์มาศรัทธาผู้เจ้าก่อนอ่ะศรัทธาผู้เจ้าก่อนเนอศรัทธาอย่างไรอาจารย์วิธีศรัทธาก็คือให้เอาหนังสือพระพุทธเจ้ามาสวดอิติปิโสนะแล้วก็ดูกำแปะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลกิเลสไกลทุกข์ไกลจะได้ข้อที่สองสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเปิ้นหูอะไรอย่างอาจารย์เปิ้นหูว่าถ้าปฏิบัติดีแล้วจะปนทุกข์ถ้ายังทำชั่วอยู่ตึงบ่ปนทุกข์ถ้ายังขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอยู่ตึงบ่ปนทุกข์นะผู้เจ้าเปิ้นหูหรอเปิ้นนี่ยังถึงหูอาจารย์เปิ้นหูเพราะเปิ้นก็เคยขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมาก่อนแล้วเปิ้นก็ทุกข์มาก่อนหลังจากนั้นเปิ้นก็มาฝึกตัวเก่าฮึบ่โลภบ่โกรธบ่หลงฝึกอดทนเจ้าพ่ออดเจ้าแม่อดพระพุทธเจ้านี่นะอดทนทำความดีอดทนเสียสละอดทนช่วยเหลือคนอื่นอดมาสี่อสงไขยแสนกับอดแตะอดว่าปาลมีใหญ่โตจัดสุดท้ายเนี่ยเปิ้นกระปงกำเดียวไปแล้วว่าอ้ออ้อยปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ถึงบริบูรณ์ชีวิตมันถึงบรรทุกแล้วหรอเอนะเพราะมันอย่างบรรทุกได้แหละอาจารย์ที่มันบรรทุกก็เพราะว่ามันไปหันความจริงว่าอ้อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันถึงไปก้อนทุกข์ของมันยึดตึงมาได้เกิดมาตึงตายกูโคนน่ะยึดไม่ได้สักคนสองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสิ่งสัมผัสกระทบกายความคิดความนึกกระทบใจกระทบดับกระทบดับกระทบดับกระทบดับกระทบดับแล้วก็รับหายแซบตื่นมากระทบดับกระทบดับกระทบดับแล้วก็รับหายแซบมาหันไปได้อย่างไปติดมือสักคนเกิดมาแล้วก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงแล้วก็ป่วยป่วยแล้วก็เท่าตายคอกล็อกไปเนี่ยบหันไปได้อย่างไปซักอย่างนั่นในระหว่างที่อยู่นี่ก็บหันได้อย่างเนาะกระทบดับกระทบดับหันหันหันนี่ได้ยินหันได้ยินนี่แล้วก็รับตื่นมาก็มาหันหันหันนี่ฟังหันแล้วก็รับตื่นมาก็หันหันหันนี่เท่าลงเท่าลงอันนี้บ่ล้ําอีกเฮ้ยอันนี้ฮะบ่กินละไปพอนั้นบ่ห้ามบ่พอแล้วก็ตาหมอหมดละฟังเพลงนี่หมดก็ฮู้ฮู้ตึงมาละประเดี๋ยวนี่นะบ่ค่อยได้ยินอย่างทีละเออเป็นหังน่ะมันเป็นเท่าไปเลยเอ้าแต่เกิดมานี่เคยได้อย่างก็เออพอไปพอมาบ่ได้อย่างซักอย่างเพราะฉะนั้นคนบางคนเปิ้นบรรลุอรหันต์ตั้งแต่7ขวบเปิ้นหูความจริงเนี่ยตั้งแต่7ขวบว่าเออชีวิตเกิดมาบ่ได้อย่างรุ่นนี้อีนะแล้วก็ปิ่นจะล็อกแก่นตาเข้าตังไหนปอดโตตังไหนนี่มีกระตับไตไส้ปอดขี้เหี่ยวเอ้ยเป็นถุงแกงเน่าแกงบูดพอเปิ้นหันความจริงเนี่ยเปิ้นก็บรรลุธรรมแล้วเปิ้นก็ป้นกิเลสตั้งแต่7ขวบเลยนะใหญ่มาเป็นหนุ่มเปิ้นก็บ่เมาไม่หญิงเปิ้นหันไม่หญิงเปิ้นก็หันไปตับไตไส้ปอดขี้เหี่ยวเปิ้นบ่เมานะเปิ้นหันหูดังเปิ้นก็หันขี้มูกเนี่ยเฮานี่หันหูดังโอ้หูดังดงมะไอ้นะแต่ว่าพระอรหันต์นี่เปิ้นพอหูดังปุ๊บเปิ้นหันขี้มูกอยู่ในหูดังนั่นแหละแอะแจ๊ะแมะเหลืองแฮมไม่นะเปิ้นพอปากมัวเฮาพออุ้ยริมฝีปากบางงามพระอรหันต์เปิ้นพอปวดขี้เขี้ยวปุ๊บไอ้เนาะน้ำลายเจอะเฟอะอยู่น่ะสะเลดกองอยู่ที่คอหั่นไอ้นะโมฮาวเขาพอหูหูหูมันงามเนาะหูกลางนี่มันลวกเนอะเนี่ยพระอรหันต์พอหูพระอรหันต์ขี้หูอยู่ในท่านอะนะพ่อแกนตาก็มีขี้ตาอยู่ท่านอะอย่าพระอรหันต์ปัญหาเนี่ยแล้วพวกมาฮักต้นมาฮักไผ่แล้วพวกมาจ้างไผ่เนาะเพราะฉะนั้นความหูของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์คือมันเป็นความหูที่มีอยู่แล้วโมฮาวก็ตึงหูปิ้นกระตาเข้าไปตั้งในกระหันละแล้วบอกเอาอาจารย์หนุ่มบ่ชอบปิ้นกระตาเข้าตั้งในมันไปเตียวได้ว่ะอาจารย์อัน เอามือจกเข้าไปในปากแล้วก็ล้วงตั้งในออกมาไว้ตั้งนอกก็แล้วกันนะปิ่นจะลิ้นออกปอดท่อแมงงูต่อมวงอะไรแบบนั้นนะเตียวไปไหนนี่แมงงูต่อมเนาะถ้าเฮาล้วงไส้ของเฮาออกปากมานี่นะมันก็เพราะนั้นคนเฮานี่เป็นถุงโสโครกเป็นถุงโสกปรกนะพระพุทธเจ้าเพิ่งก็เลยบอกให้เฮามันกึดเติงหาสิ่งเนี้ยให้นึกถึงความจริงว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำไฟลมที่เน่าเหม็นเป็นถุงแกงบุตรอาจารย์สอนล้ำไปก้ามูข้าเจ้าไปเชื่อว่าจะไปนิพพานนะบะล้ำอันมูเฮานี่ใครได้ติเปิงก่อใครได้เนาะถ้าเฮากำลังไหลนะมาจนเฮาใครขึ้นเกาะก่อ
2: จ้า
1: สมมติว่าเฮาไหลอยู่กลางน้ำมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเฮากึดเติงหักเกาะเนาะเออมันจะมีเกาะกลางน้ำก็จ้าเนี่ยดอกถ้าปะเกาะเขาก็ฝั่งปีนขึ้นเกาะมันก็พระพุทธเจ้าเป็นสอนเจอินะคือว่าตัวอาจารย์เนอเธอจงมีบุคคลเป็นเกาะ
2: เธอจงมีบุคคลเป็นเกาะ
1: มีบุคคลเป็นที่นึกถึง
2: มีบุคคลเป็นที่นึกถึง
1: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
2: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
1: คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะ
2: คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะ
1: มีธรรมะเป็นที่นึกถึง
2: มีธรรมะเป็นที่นึกถึง
1: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
2: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
1: เธอจงหมั่นนึกถึง
2: เธอจงหมั่นนึกถึง
1: กองสกปรกคือกาย
2: กองสกปรกคือกาย
1: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยคือเวทนา
2: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยคือเวทนา
1: จิตเป็นเพียงตัวรู้
2: จิตเป็นเพียงตัวรู้
1: ธรรมะเป็นเพียงสิ่งกระทบจิต
2: ธรรมะเป็นเพียงสิ่งกระทบจิต
1: เนี่ยโยมกายเวทนาจิตธรรมนี่นะสติปัฏฐาน4เนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าถ้าเฮานึกถึงก็เรื่องกายเวทนาจิตธรรมนี่นะคือถึงกายก็แค่กองสกปรกเวทนาก็แค่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยมันมาแล้วมันก็ปิ๊กมันไม่ใช่หายอยู่เหมือนจิตมันก็เกิดดับๆมันเปลี่ยนก็ได้กับจิตชั่วได้กับจิตดีโอ้อะหยังก็มันล่ําเหลือแล้วกลับมาดูธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ยมันยากเรื่องธรรมะนี่นะไม่อยากให้อกุศลธรรมเกิดให้มันคิดถึงแต่กุศลธรรมแล้วกึดจะได้มันไม่ใช่ติดมันไม่ใช่ตั้งได้กึดถึงกุศลธรรมก็ดับกึดถึงกุศลธรรมก็ดับมันกึดหากุศลธรรมมันใหม่เรื่อยๆไอ้นะแล้วมันก็จะก่ายแล้วโอ้จัดนี้ปอละจัดนี้เกิดไปจัดสุดท้ายปอละเพราะอย่างขี้ค้านมากึดเติงหากุศลธรรมอยู่เนี่ยกึดเติงหากุศลก็ดับกึดเติงหากุศลก็ดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและสุดท้ายก็หลุดดับหมดนะยึดมั่นถือมั่นบ่ได้จิตใจก็เลยบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะบ่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกนะอาแฮมเตือนเนอผู้เจ้าเป็นสอนให้เฮาเนี่ยมีบุคคลเป็นเกาะเป็นที่นึกถึงก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าบุคคลที่เฮาต้องกึดเติงหาที่สุดคือพระพุทธเจ้านี่สูงสุดเลยนะรองลงมากับพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเนาะแต่หมู่เฮานี่เจือก็เฮาเกิดมาปั๊บเฮาเปิ่งไผก่อนอ่ะบุคคลคนแรกที่เฮาต้องเปิ่งคือไผ
2: พ่อแม่เจ้า
1: สมัยเฮาน้อยๆเฮาบ่ได้ฟังธรรมะธรรมโมอย่างเนี้ยเวลามีปัญหาปุ๊บเอ้ยกล้าเทิมบ่มีเฮ้ยสตางค์กล้ากินข้าวมีเฮาคือเติงหาไผอ
2: ้อพ่อแม่เติงหา
1: พ่อแม่นะเพราะฉะนั้นจงมีบุคคลเป็นที่นึกถึงเข้าใจก่อเวลามีปัญหาหยังคือเติงหาบุคคลแต่เฮาต้องคือเติงหาบุคคลผู้ฝึกตนมาดีเช่นพ่อแม่เฮาเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมฝึกตนมาดีทํามาหากินด้วยความสุจริตก็ล่ําก็รวยเฮาก็เลยได้เปิ่งพ่อเปิ่งแม่เฮานึกออกก่ออันนี้พอเฮาเปิ่งพ่อแม่เฮาใหญ่มาเฮาก็มาเปิ่งครูบาอาจารย์ใหญ่มาเฮาก็ไปเปิ่งหมอพ่องเปิ่งตำรวจพ่องเปิ่งศาลพ่องเปิ่งไปเปิ่งมาสุดท้ายเฮามีบ้านมีรถมีผัวมีเมียมีลูกมีครอบหมดแต่มันยังมาปนตุกหามันยังมางุดงิดลำคาญอยู่เฮาเลยต้องหันมากึดเติงหาพระพุทธเจ้าเข้าใจก่อเนี่ยผู้เจ้าเลยบอกว่าเธอจงมีบุคคลเป็นเกาะมีบุคคลเป็นที่นึกถึงก็คือมีพระพุทธเจ้านั่นเนาะมีพระพุทธเจ้าเป็นเกาะเมื่อเขาไปเกาะพระพุทธเจ้าไว้แล้วคือกึดเติงหาพระพุทธเจ้าแล้วผู้เจ้าพระก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เปิ้นปรินิพพานไปแล้วเนอสิ่งที่เป็นตัวแทนของผู้เจ้าคือพระธรรมเพราะนั้นกับผู้เจ้าเปิ้ลเลยสั่งว่าเธอจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่นึกถึงแล้วธรรมะอันใดล่ะที่จะให้เขากึดเติงหาก็คือกึดเติงหาสติปัฏฐาน4เข้าใจก็เอาว่าตัวของกรรมเธอจงมีบุคคลเป็นเกาะมีบุคคลเป็นที่นึกถึง
2: เธอจงมีบุคคลเป็นเกาะมีบุคคลเป็นที่นึกถึง
1: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
2: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
1: คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะ
2: คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะ
1: มีธรรมะเป็นที่นึกถึง
2: มีธรรมะเป็นที่นึกถึง
1: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
2: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
1: เธอจงนึกถึงสติปัฏฐาน4บ่อยๆ
2: เธอจงนึกถึงสติปัฏฐาน4บ่อยๆ
1: คือจงนึกถึงกาย
2: เธอจงนึกถึงกาย
1: ในกาย
2: ในกาย
1: คือเห็นกายเป็นกองสกปรก
2: คือเห็นกายเป็นกองสกปรก
1: ทำความเพียรเผากิเลส
2: ทำความเพียรเผากิเลส
1: มีปัญญารู้ชัดอริยสัจ4
2: มีปัญญารู้ชัดอริยสัจ4
1: และมีสติ
2: และมีสติ
1: เธอจงนึกถึงความรู้สึกสุขทุกเฉย
2: เธอจงนึกถึงความรู้สึกสุขทุกเฉย
1: ว่าเป็นเพียงเวทนา
2: ว่าเป็นเพียงเวทนาม
1: าไปไป
2: มามาไปไป
1: เกิดเกิดดับดับ
2: เกิดเกิดดับดับ
1: ยึดถือไม่ได้เลย
2: ยึดถือไม่ได้เลย
1: เวทนามีสองประเภท
2: เวทนามีสองประเภท
1: ความรู้สึกสุขทุกเฉย
2: ความรู้สึกสุขทุกเฉย
1: มีสองประเภท
2: มีสองประเภท
1: คือประเภทมีอันตรายแฝงเร้น
2: คือประเภทมีอันตรายแฝงเร้น
1: และประเภทปลอดภัย
2: และประเภทปลอดภัย
1: อ้าวสอบก่อนเนาะเวทนาความรู้สึกเนี่ยมีกี่ประเภท
2: 2ประเภท
1: คืออะหยัง
2: มีอันตรายแฝงเร้น
1: มีอันตรายแฝงเร้นกับปลอดภัย
2: ปลอดภัยค่ะ
1: สุขจากการกินเนี่ยมีอันตรายแฝงเร้นกับว่าปลอดภัย
2: แฝงเร้นค่ะ
1: กินไปกินมาป่วยได้กับเจ้า
2: ได้เจ้าก
1: ินไปกินมาเป็นหนี้เป็นสินได้กับเจ้า
2: ปัลเล่เจ้าก
1: ินไปกินมาตายได้กับเจ้า
2: เจ้า
1: น่ะแสดงว่าความสุขจากการกินมีอันตรายแฝงเร้นนะสุขจากการเมาสาวเมาเบานี่เป็นความสุขที่ปลอดภัยก็ว่าสุขที่มีอันตรายแฝงเร้น
2: แฝงเร้นเจ้า
1: แล้วหมู่เฮาเนี่ยเสพสุขที่มีอันตรายแฝงเร้นด้วยความประมาทแม่นบ่แม่นเจ้า
2: แม่นเจ้าม
1: ันอย่าเป็นคนจะอั้นน่ะ
2: ก็ว่าเจ้า
1: ก็ว่ามันตอบได้เนาะต้องตอบว่าเพราะย้อนบ่ฮู้แม่นก็เจ้า
2: เจ้า
1: ต่อไปนี้เวลาเฮาเสพความสุขที่มีอันตรายแฝงเล่นต้องหูอันตรายมันแล้วเฮาต้องวางตัวดีกับเจ้า
2: เจ้า
1: เอานาดูนี่เนิร์ดอันนี้คือเหยื่อสมมุติว่าอาจารย์เอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อไว้อีนะนะมันมีเหยื่อนี่นะย่อนลงไปถ้าเป็นปลาที่มันบลวกมันมาถึงมันอ้าปากวาบเป็นไงเบ็ดเกาะเกี่ยวปากมันกับเจ้า
2: เจ้า
1: เบ็ดก็ก้องปากมันมันก็ห้องให้แตกให้แตกนะมันเฮาก็ไปปิ้งกินเนี่ยเนาะมันก็เซตตายไปเลยแต่ถ้ามันเป็นปลาลวกแล้วอ๋อถ้ามันเป็นปลาลวกเปิ้นเอาเบ็ดมาเกี่ยวเหยื่อนี่ลงไปปลาลวกเปิ้นยังได้กินเจ้า
2: ตอดเจ้า
1: เดี๋ยวเปิ้นว่างีบงีบงอบงอบงีบงีบงอบงอบมากินเบ็ดนะมัวเฮาเนี่ยจำเป็นต้องกินข้าวจำเป็นต้องนุ่งผ้าจำเป็นต้องอยู่บ้านจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมัวเฮาต่อไปนี้ฮือปากันงีบงีบงอบงอบงีบงีบงอบจะไปอ้าปากงาบมันจะติดเบ็ดเข้าใจก่อนมันติดเบ็ดเป็นจะได้อาจารย์กินนักจนเป็นเบาหวานกินนักจนเป็นโรคไตกินนักจนเป็นความดันกินนักจนเป็นโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคปอดเนี่ยอันนี้เพิ่นเฮามันแบบงิบๆงอบๆแล้วมันกินงวบงวบงวบเอ้ยนะเข้าใจก่อแต่ถ้าเฮางิบๆงอบๆบมอกมาระวังตัวเด้อระวังตัวเด้อเนี่ยนะก็ใจเท่าๆไปมีเมียสาวเนี่ยมีเหยื่อล่อกับเจ้าม
2: ีเจ้า
1: โทษทั้งว่าอีกติดเบ็ดนะโดนเมียสาวหลอกเอาเงินได้กับเจ้า
2: เจ้า
1: โดนเมียสาวกุ๊บดังไปมีผัวหามคนได้กับเจ้า
2: เจ้า
1: ได้หมดอะแต่ถ้าเขางีบงีบงอบงอบต้องระวังตัวจัดดีอะเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เฉยในโลกเนี่ยมีสองประเภทเน้อคือประเภทมีอันตรายแฝงเร้นภาษาบาลีเปิ้นฮ้องว่าอามิตรนะมีอามิตรแปลว่ามีเหยื่อล่อเป็นสิ่งที่มีอันตรายแฝงเร้นอุโมหาว่าตัวอาจารย์เนี่ยต่อไปนี้
2: ข้าพเจ้า
1: จะฝึกสติตามดูความรู้สึกสุขทุกเฉย
2: ตามดูความรู้สึกสุขทุกเฉย
1: ว่าเป็นชนิดใดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
2: ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
1: มันมาไปไปจริงหรือไม่
2: มันมาไปไปจริงหรือไม่
1: มันเกิดดับดับจริงหรือไม
2: ่มันเกิดดับดับจริงหรือไม
1: ่มันยึดถือไม่ได้จริงหรือไม
2: ่มันยึดถือไม่ได้จริงหรือไม
1: ่นะไปตัวพอเนอได้จะยกตัวอย่างคือพอเนอยกตัวอย่างเช่นเปิ่นเอาแหวนเพชรมาขายฮือไม่ยิงลอยๆนี่นะมูไม่ยิงลอยๆหันแหวนเพชรแปลงๆก็ตาวาวอุ้ยสวยจังเลยอันนี้สุกมีเหยื่อล่อว่ามีเหยื่อล่อ
2: มีเหยื่อล่อ
1: เปิ้นเอาเพชรปลอมมาหลอกขายมันอีดอถ้ามันถูกหลอกมันก็ให้แตกให้แตนแม่นมาแม่น
2: แม่นจ้ะ
1: แบบนี้ถือว่าติดเบ็ดก่อ
2: ติดใหญ่
1: ไปเลยเนาะแต่ถ้าบัดติดเบ็ดเพราะเปิดเอาแหวนเพชรจริงมาขายจริงได้จริงบอกองใส่แล้วมันแป้งนะวงนี่นะ70ล้านก่อนอีหนอปุ๊ดโทรทมสองคนมันจะรับม่วนนอนม่วนมาเนี่ยใส่แหวนวงแล้ว70ล้านนอนเมื่อคืนนี่กลัวมันตัดนิ้วกับเจ้า
2: เจ้าสะดุ้งยั่วยั่วเจ้า
1: โอ้มันแปลงละใบเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่มีเหยื่อล่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตะซุกนะและที่สำคัญมันเปลี่ยนมาดูความเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ว่ามันมาไปเนี่ยนะเอาคือตั้งใจพอเนอแฟนเฮานะแฟนใหม่เนาะเฮามีแฟนหลายคนแฟนใหม่ครับรถเก่งงามงามงามมาจอดกันหนึ่งแล้วเปิ้ลก็เปิดประตูโชะแล้วเปิ้ลก็แกว่งกุญแจกิ้วกิ้วปอดโตเฮาก็ยิ้มยั่วเฮาก็คือเปิ้ลซื้อรถเก่งเฮาเองก็มีความสุขกับเจ้า
2: เจ้า
1: อันนี้เปิ้ลห้องว่าตาเห็นเนาะความคิดก็กระทบใจเนาะแฟนเฮาซื้อรถเฮือเฮาวันนั้นเพิ่นก็อู้เหมือนกันนะว่าเพิ่นจะไปดูรถมาเฮือเฮาอีนะเพิ่นก็แกว่งกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเดินเข้ามาเฮาก็ยิ้มมีความสุขกับเจ้า
2: เจ้า
1: ตาเห็นใจคิดมีความสุขมันมาละความสุขหลั่งไหลมานะโอ้ยหน้านี่แดงเหือแดงห้ามเพิ่นก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ขับรถคันนี้เพราะว่ามันถูกยึดไปแล้วเพราะอย่างคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยมันแปลว่าจะใดมันก็บอกผมเอาไปเข้าไฟแนนซ์กรรมนี้หนี้สินอย่างโมโหอูเฮาฟังเฮาพวกหูชาไปหมดละเฮาก็กำลังเมามาเนาะเป็นแฟนใหม่หรอมันก็บอกว่าอันผมมานี่ก็เพื่อจะให้คุณช่วยใช้หนี้เอาใจเฮาสั่นโซโซเนาะตอนแรกเฮาก็มีความสุขเขานึกว่ามันจะซื้อรถใหม่เฮาเนี่ยแต่ว่าพอมันเปลี่ยนเรื่องไปอะจิตใจเฮาก็เปลี่ยนไปเนาะอันนี้มันยังพอยากเอาพอง่ายๆอย่างเช่นตาหันกับข้าวลำลำเนี่ยคนใจแผงกับข้าวเมื่อเอาพอดูสีน่ากินเนี่ยแต่บะก้องตักใส่ปากบะลำใบบะลำเงาเนี่ยอันนี้เป็นห้องอย่างประตูตาทำให้เกิดความสุขประตูลิ้นทำให้เกิดความทุกข์มันวุ่นขนาดเลยนะมูเฮาเจอก่อนเอาเปลี่ยนอาจารย์กับข้าวลำลำเนี่ยก็ได้หรอกตกลงประตูตาเห็นแล้วก็มีความสุขประตูลิ้นตักใส่ปากก็ล้ำมีความสุขสองสุขละเด้อไอ้นะแต่ประตูหูนะแฟนเฮาเดินมาแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณเซ็นหย่าให้ผมได้นะวันนี้ผมหมดความอดทนกับคุณละนะปดทอกกับเข้าลำต่อไปวะเนี่ยบันลำละเจ้าเอ๋เพราะว่าเสียงที่เข้าหูเนี่ยมันยังฮึดตุ๊กใจขึ้นมาทันทีมูเฮาหันหรือยังว่าชีวิตคนเฮาเนี่ยสุขทุกเฉยมันมาจากการหันพ่องได้ยินพ่องได้กลิ่นพ่องหูรถพ่องเข้าใจก็มิติอะเขาเดินไปตามถนนนี่หันดอกกุหลาบเขาก็โอ้ยงามพอเลยไปหำนอนปะขี้หมาสามกองโคตรแหมะเนี่ยนี่มันตึงคนข้างบ้านแน่ๆนะมันปล่อยหมามันมาขี้ที่นี่เนี่ยเอาละโคตรตุกละเนี่ยตาเนี่ยประตูตาประตูเดียวเนี่ยพออย่างหนึ่งก็ซุกพ่อไปหำนอนก็ตุกละเนี่ยเดินไปหำกรรมก็ได้ยินเสียงเพลงเนาะเป็นเพลงเขาแต่งเฮือเฮาโดยเฉพาะเขาฮ้องเพลงสรรเสริญเขาหรอคุณโสพินีเป็นคนดีเหลือเกินเฮาก็ยิ้มเพลงก็ปิดแคบไปเหี้ยนะปิดแผบไปแล้วก็มีคนเตียวมาหนี้สินที่คุณเป็นหนี้ฉันนะคุณจะว่าอย่างไรปอดท่อเสียงนี่ไปไหนตุ๊กใจทำไรอ่ะก็ประตูหูนะแต่กี้กำลังมีความสุขก็ประตูหูนะก็ยังมีความตุ๊กเข้าใจหรอเดินไปแหมเดินไปก็ได้กลิ่นดอกมะลิเนาะเขาก็ทำเป็นนางเอกเดินทำหูดังบานเนี่ยเนาะแบบอุ้ยสดชื่นเนาะที่นี่อากาศดีเนี่ยเดินไปแหมสักกรรมได้กลิ่นน้ำเน่ากลิ่นน้ำคลำเนี่ยเขาก็ตุ๊กใจแหมละเนี่ยหันก็ประตูหูดังเขาเนี่ยก็เดียวก่อซุกก็เดียวก่อตุ๊กเข้าใจก่อกินข้าวก็กินไปก็ล้ำล้ำแต่ละกินไปก็กัดต้องไปละเนี่ยก็เฉยไปเนี่ยแล้วมันบอกว่าคือกินทั้งหมดเนี่ยเสียได้นะมันซื้อมาแปลงนะเขาบอกโอ้มาได้ละกัดต้องมากัดมาเกิดอย่างกินเขาก็ปวดท้องตุ๊กละเนี่ยเนี่ยซุกตุกมันมาจากประตูแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหันหรือยังเจ้า
2: เจ้าหันชัดชัดเจ้า
1: คือมันนึกถึงเนี่ยเพิ่นว่าจงนึกถึงธรรมเป็นเกาะนึกถึงธรรมเน้ออย่านึกถึงสิ่งอื่นเพราะสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเวลาเขานึกถึงว่าร่างกายก็แค่กองสกปรกเขาจะเป็นคนแบบอยู่ยากกินยากเข้าใจก่อนนอนไหนก็นอนได้อยู่ไหนก็อยู่ได้กินยังก็กินได้ไปอย่างกับมันกินเข้าไปมันก็ไปเป็นขี้เป็นเหี่ยวนั่นแหละจะเป็นเรื่องมากเนี่ยเนี่ยเขากลายเป็นคนบอกตุกเป็นคนง่ายๆภัยๆก็แค่ครบเพราะว่าเป็นคนบ่เรื่องมากเนาะพอมีเวทนาก็เอ้ยสุขทุกข์เฉยมาๆไปๆเกิดๆดับๆมันชิดเตี้ยง
4: อยากก็เป็นคนอดทนบางทีอาจจะอิดผ่องตุกผ่องไปย่างไปย่างก็เท่ากับหายอ่ะไปย่างในตูบก็หายอ่ะอยากเป็นคนหน้าฮักเป็นคนหน้าคบมูฮักเข้าใจก่อนแล้วเวลาจิตใจบ่ม่วนเนาะมีคนทักไปได้บางนี้จิตเศร้าหมองกะหน้าเฮาหมองซอกตอกนะเฮาก็บ่เออมันผิดจิตถ้าไปอย่างนั้นก็เดียวพอนะพอนี้จิตมันก็เปลี่ยนนะอยากเขาก็บ่ตุกใจอย่างกับเฮาเพราะเฮาเป็นคนมีสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมอยากในธรรมก็คือหันไผบดีเฮาก็บ่เออมันก็เป็นอกุศลธรรมมันเปลี่ยนได้เออจะไปพอมันไปค้นก่อยๆสอนมันก่อยๆเปลี่ยนมันไปอีกอ่ะอย่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นก็เลยสอนว่าเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือเธอจงหมั่นนึกถึงสติปัฏฐาน4เข้าใจก่อวันนี้หมู่เฮาเฮามันกึดเติงหากายเวทนาจิตธรรมเน้อแล้วเฮาจะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเฮาจะเป็นคนน่าฮักเป็นคนน่าคบอ่ะแต่ถ้ามันบอกหูเรื่องกายเวทนาจิตธรรมมันจะยึดร่างกายนี่เป็นตัวกูของกูแล้วมันจะเป็นคนเรื่องมากเข้าใจก่อนี่กูมากินไอ้นี่กูมามากนี่กูจะนอนได้ยังไงนี่กูมาชอบนี่นะโอ้ยเป็นดีใครขุดหลุมเอามันลงเป็นเข็มมันเรียบร้อยต่อไปนี้คือหมอเฮาเอาธรรมะไปที่เปิ่งเนอะเอาธรรมะไปที่กึ่งเติงหาเนอะเอาแถมข้างว่าตัวอาจารย์เนอะเธอจงมีบุคคลเป็นเกาะ
2: เธอจงมีบุคคลเป็นเกาะ
4: มีบุคคลเป็นที่นึกถึง
2: มีบุคคลเป็นที่นึกถึง
4: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
2: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
4: คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะ
2: คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะ
4: มีธรรมะเป็นที่นึกถึง
2: มีธรรมะเป็นที่นึกถึง
4: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
2: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
4: คือจงหมั่นนึกถึงกายเวทนาจิตธรรม
2: คือจงหมั่นนึกถึงกายเวทนาจิตธรรม
4: หมั่นนึกถึงสติปัฏฐาน4บ่อย
2: ๆหมั่นนึกถึงสติปัฏฐาน4บ่อย
4: ๆเอาทีนี้ว่าพร้อมกันเลยอ่ะเธอจงมีบุคคลเป็นเกาะมี
2: บ
4: ุ
2: คคลเป็นที่นึกถึง
4: อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือเธอจงนึกถึงกายเวทนาจิตธรรมบ่อยๆนึกถึงสติปัฏฐาน4บ่อยๆนะเอาว่าพร้อมกันแฮม3จบคือมันจำถ้าบ่จำบ่ได้พิกบ้านเน้อเอาจำเธอจงมีบุคคลเป็นเกาะมีบุคคลเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงเนี่ยวิธีจำนะเกาะกับนึกถึงแล้วก็อย่ามีสิ่งอื่นไปที่นึกถึงอ่ะนึกออกก่อนเกาะเกาะกลางน้ำอ่ะปีกับที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนให้เฮามีบุคคลเป็นเกาะก็คือมีพระพุทธเจ้าน่ะบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่นึกถึงของเฮาแล้วก็คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะก็คือให้นึกถึงสติปัฏฐาน4ไงนะมี3เรื่องคือมีบุคคลคือพระพุทธเจ้าพระอริยะทั้งหลายบุคคลที่ฝึกตนมาดีเนี่ยเป็นที่นึกถึงเวลาเฮามีปัญหาชีวิตบ่กึดเติงหาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปัญหาอย่างว่ากึดเติงหาคนมีปัญญาอย่างเฮานึกถึงบุคคลก็คือมีธรรมะนั่นแหละเป็นที่เปิ่งเอาไหนนะประโยคที่หนึ่งนี่เกี่ยวกับบุคคลเป็นเกาะเป็นที่นึกถึงยาแล้วมีการห้ามเลยยามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่นึกถึงยามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือนึกถึงสติปัฏฐาน4น่อจำได้น่อเอาว่าไปประโยคที่หนึ่ง
2: เธอจงมีบุคคลเป็นเกาะมีบุคคลเป็นที่นึกถึง
4: อย่ามีสิ่งอื่นเป็น
2: ที่นึกถึง
4: คือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือเธอจงนึกถึงสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตทำบ่อยๆเนี่ยจบหมดเลยเนาะเอาแฮมเตื้อ
2: เธอจงมีบุคคลเป็นเกาะมีบุคคลเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะ มีธรรมะเป็นที่นึกถึงยามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึง
4: คือจงนึกถึงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมบ่อยๆแล้วปีกไปบ้านเก่าไปท่องเนี่ยเนอะท่องอันเนี้ยนะเจเนี่ยการเนี่ยก็ท่องอันเนี้ยปะจงมีบุคคลเป็นเกาะมีบุคคลเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือนึกถึงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนี่นะทุกครั้งที่เขานึกขึ้นได้ต้องนึก4อย่างเลยกะนะบ่ใช่นึก4อย่างนะนึกกำยางอันใดปรากฏคือพออันนั้นเช่นเดินไปหัวไปโจนเสาตั๊บเจ็บขึ้นมากึดหายังเวทนาเวทนาก็เวทนาเอ้ยเป็นยังตอนนี้เจ็บมาแอลหาก็เดี๋ยวมันก็ปีกบ้านละนี่นะทุกกายมาเดี๋ยวมันก็ปีกละไม่สนใจมันเหี้ยต่อไปเดินไปมันจำเป็นได้ตากแดดเขาก็คือเติงหาร่างกายว่าเป็นยังกองดินน้ำไฟลมมาได้มันก็เป็นกองดินน้ำไฟลมมาได้มันตากแดดได้เป็นยังใช่ไหมเด้อนี่นะถ้าเป็นเฮาเนี่ยมันจะตุกแต่ถ้าพอมันเป็นก้อนดินน้ำไฟลมมันมาตุกละถ้าไผ่มาตักเขาว่าอย่ามาดำคุมมุมอีน้ำเหลืออีนะเขาก็ว่าก็ดินดีหรอดินดำนี่มันดินดีหรอนี่นะก็มาตุกอย่างถ้าเขาว่าก็อย่ามาตุยไปล่ำไปเหลือว่างนี้ดินมันนักลำไปเฮ้ยอีนะก็จบไปอย่างบางทีมันก็ไม่ใช่ว่านักดินนะว่างนี้ลมมันปองมันถ้าอย่าขี้โวแล้วไม่กล้าอีนะก็พอมันเป็นดินน้ำไฟลมอีนะเนาะไอ้ช่วงไหนมันหน้าตามองเศร้าพ่องไอ้เขาว่าเป็นอย่างนะจิตเฮ้ยว่างนี้จิตมันไข่หมองเล่นแล้วนะเนาะเป็นยังมันแบบเตี้ยงก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนได้ถ้าเราก็เดี๋ยวเล่นไปปะเปื่อนฟูมันไข่หัวขี้คอขมะจะหันเตี้ยงมูฮอกก็หันก็เจาะเนาะเขาไปงานศพเนาะเขาไปตะกับครั้งแรกนี่ไฮโซโซโซผัวมันตายนะไฮอย่างอันก็เดี๋ยวเขาเอาหูแฟนใหม่มือพร้อมนะถูกแพ้หูที่ไหนมาอันน่ะมันเปลี่ยนอะไรอย่างเนี่ยเวทนามันไปใช้เตี้ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะคือจำไว้เนอะเวทนามันเปลี่ยนไปตามการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าใครเปลี่ยนเวทนามันยากหรอกเปลี่ยนการรับหูเนี่ยมันบ่ม่วนใจย้อนหันหน้าเนี่ยเขียวเนี่ยก็เปลี่ยนไปฟังธรรมเอาหูไปฟังธรรมเฮ้ยเวทนาก็เปลี่ยนละเนอะจะไปกลัวเนอะวันนี้เขาได้ฟังธรรมมาอย่างพ่องเจ้าสอนเรื่องบ้านเนาะบ้านมีบ้านหลังมืดมนคือบ้านโมหะแล้วก็มีบ้านไฟบ้านอยู่ฮ้อนนอนตุ๊กบ้านโทสะอยู่ในหันออกจากบ้านโทสะก็ไปบ้านโลภะเจ๊ะแม่แม่นะไปอยู่บ้านโลภะเจ๊ะแม่แม่เมืองเมืองกระตีนเป็นหอหมดอ่ะนะหล่นออกมากับมาปะบ้านมืดมนอนตะการเนี่ยละโอ้ยกระโดดลงเข้าไปในบ้านโทสะก็โคตรเกลียดมันละชีวิตเจ้าบ้านมีเตี้ยแม่นมาแม่นโคตรเกลียดมาก็ไปกินเนี่ยโคตรเกลียดมาก็ไปแอลเนี่ยเจ๊ะแม่แม่ก็เด็กก็ปีกมานอนแล้วก็มืดมนอนตะการต่อไปตกบนผูกมากับลำคาญตัวเก่าลำคาญท่านแล้วก็ได้จมท่านจมนี่เอ๋ชีวิตมันจะหำม่วนชีวิตของคนที่บ่ฮู้ธรรมะนี่เป็นชีวิตที่บ่ม่วนแล้วก็เป็นชีวิตที่ขี้โคตรขี้เกียจขี้จมขี้ซ้ําเนาะมีแม่หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามาบวชเป็นสามเณรี9วันบ่ได้นี่นะปิ๊กไปบ้านบ้านเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเลยนะ9วันบ่ได้มาน่าเชื่อบวชเนนนี่นะเปิ้นบอกว่าแต่ก่อนเปิ้นอยู่กับผัวเปิ้นนี่นะพี่ก็มันถึงงงๆเง่งๆงงๆเง่งๆมันถึงผิดท่านกันผิดนี่หน่อยมันถึงอู้บ่ค่อยเข้ากันนะแล้วก็ได้ก็แง่งกันได้ก็แง่งกันเนี่ยแต่เปิ้นบอกว่าตั้งแต่เปิ้นมาบวชนะเปิ้นพี่ไปเปิ้นมาแง่งแล้วเปิ้นว่านะพี่ไปกับอารมณ์ดีอู้กันดีๆอยู่กันดีๆอาจารย์ก็เลยโอ้บวช9วันก็แปลว่ามีผลดีไงนะมีกะเนี่ยบางคนบวช3วันก็ยังมีผลดีเนาะอ้าวตะกี้สอนเรื่องบ้านนะว่ามีบ้านดีกับบ้านชั่วเนาะแล้วก็มีบ้านที่มันดีที่สุดก็คือบ้านปัญญาหลังใหญ่และในหันก็มีบ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีบ้านสมาธิมีบ้านขันตินะบ้านดีๆเนี่ยต่อไปนี้หื้อหมอเฮาเอาใจเฮาเนี่ยไปอยู่บ้านงามๆบ้านม่วนๆดีกับเจ้าดีเนาะแล้วก็เวลามันขุ่นเคืองมันอย่างก็หื้อพอนะเฮ้อๆๆเบื้อเดียวนี่มันหลงต่างกันเนี่ยใจมันเข้าไปอยู่บ้านห้องนอนตุกเลยเนี่ยไม่เดี๋ยวไปอยู่บ้านโทสะตัวเนี่ยคือหมอเป็นอินเนอร์แล้วก็ออกจากบ้านโทสะเนี่ยก็ไปอยู่บ้านเมตตาหมู่เฮาลองตอบอาจารย์เหรอกุฏินี่มี2หลังคนคนเดียวจะสามารถอยู่กุฏิ2หลังภายในเวลาเดียวกันได้หรือไม
2: ่ไม่ได้ค
4: ่ะมีทางเช่นเดียวกันใจเฮาก็เหมือนกันบ่สามารถจะอยู่บ้านโทสะพร้อมกับอยู่บ้านเมตตาบ่ได้เจ้าเพราะใจเฮาเข้าไปอยู่ในบ้านเมตตามันจะม้วนมันจะจุ่มจะเย็นเนาะแต่ไปรับบ้านถ้าไปอยู่โทสะเนี่ยมันถึงโรสวกเจ้า
1: หน้าอย่างกับนางยักษ์นี่เนาะเพราะนั้นหมู่เฮาปากันเนอคือแปลงบ้านคือใจหมู่เฮาเนอปิ๊กไปคราวนี้นะถามว่าไปงานตานกุฏิได้อย่างมาคือตอบว่าได้บ้านมาจัดหลายหลังอีเนอโหตานกุฏิแล้วอย่างได้บ้านมาบ้านใจอีเนอได้วิหารใจมาได้บ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะแต่ติดเพิ่มเติมอาจารย์สอนเรื่องอย่างปัญญามาก่อสอนเรื่องปัญญาว่ามีกี่อย่าง2 อย่างคือปัญญาขั้นโลกิยะกับปัญญาขั้นโลกุตระปัญญาโลกิยะคือมีความรู้ชัดเรื่องกฎแห่งกรรมปัญญาโลกุตระคือมีความรู้ชัดเรื่องอริยสัจ4เอ้าตอบมาตอบบ่ได้พีกเด้อปัญญาโลกิยะรู้ชัดเรื่องอะยังผู้เก่งมากสอบผ่านจะได้ไปกี่ข้อตอนอยู่ปัญญาโลกุตระรู้ชัดเรื่องอะยังเจ้า
2: อริยสัจ4
1: เก่งมากอ้าวคำถามต่อไปที่ระลึกนึกถึงที่เปิ่งเปิ้นฮอสารณะเด้อกรรมบาลีเปิ้นว่าสารณะนะกรรมไทยเปิ้นว่าความนึกได้อะความนึกถึงพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนให้เฮามีบุคคลเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงคือมีธรรมะเป็นที่นึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่นึกถึงเข้าใจก่อก็คือมีสติปัฏฐาน4เป็นที่นึกถึงชัดบ่ชัด
2: ชัด
1: เอาไหมคือมีหยังมีบุคคลเป็นที่นึกถึงคือมีธรรมะเป็นที่นึกถึงคือนึกถึงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิต
2: ธรรม
1: วันนี้สอนเรื่องสารณะตัวแต่สารณะหมู่เฮาแปลว่าหยังที่พึ่งไอ้มังก่อที่แปลว่าที่นึกถึงก็ได้ถ้าแปลว่าที่นึกถึงนี่จะชัดเจนเข้าใจก่อสารณะแปลว่าที่นึกถึงคือจําไว้อีเนอร์เธอจงมีบุคคลเป็นที่นึกถึงคือมีธรรมะเป็นที่นึกถึงคือนึกถึงสติปัฏฐาน4เนี่ยจบเลยแต่หมู่เฮานี่อัตตหิอัตโนนาโถเธอจงมีบุคคลเป็นที่พึ่งอีนะเฮาก็ไปเกิดมีตัวเก่าเป็นที่เปิ่งนะเฮาเข้าใจผิดเฮาเข้าใจผิดเพราะว่าตั้งแต่เฮาเกิดมาตอนที่ตัวน้อยๆเฮาเกิดแว้ออกมาเนี่ยเฮาเปิ่งตัวเก่าได้กับเจ้าบ่ได้เฮามีมือ2มือตีน2ตีนแต่เฮาเปิ่งตัวเก่าบ่ได้เลยเฮาต้องเปิ่งแม่เฮาพ่อเฮาเนาะเปิ่งความดีของเปิ่นถ้าเฮาได้พ่อแม่ใจดำแล้วเจ้าเปิ่งได้กับเจ้า
2: บ่ได้
1: เปิ่นบ่ได้เลยเปิ่นก็เอาเฮาใส่ถุงดำไปจ่งใส่ถังขยะเฮียหรือบางทีก็เอาเปลเฮาไปจ่งไว้ที่หน้าสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเฮียอย่าแต่ที่เฮามีที่เปิ่งถึงวันนี้พ่อเฮาได้ปะป่อดีแม่ดีเพราะนั้นเวลาเฮาคือเติงหาบุคคลคือพ่อแม่เฮาก็คือเติงหาความดีของพ่อแม่เฮาว่าโอ้ชีวิตเฮานี่เปิ่งพ่อเปิ่งแม่มาเน้อชีวิตเฮานี่เปิ่งคนนั้นคนนี้เปิ่งหลายคนขนาดนักเนาะจงมีบุคคลเป็นที่พึ่งมีบุคคลเป็นที่นึกถึงคือมีธรรมะเป็นที่นึกถึงคือเฮานึกถึงธรรมะคือมีความกตัญญูรู้คุณคือมีความซื่อสัตย์คือมีศีลมีธรรมคืออยู่ในศีลในธรรมเนาะอันนี้เป็นห้องว่าที่นึกถึงวันนี้ฝากเรื่องนี้สำคัญที่สุดเนอะของคือจำเอาจำสั้นที่สุดก็คือจำไม่ได้จงมีบุคคลเป็นที่นึกถึงคือมีธรรมะเป็นที่นึกถึงคือนึกถึงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมว่าก็เป็นเพียงกองสกปรกเป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นเพียงจิตเกิดดับจิตคนเฮานี่เกิดดับเนอะพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนได้เนอะบัดนี้ยึดว่าเป็นจิตของเฮาเนอะบัดนี้ยึดเนอะถ้ายึดแล้วมันจะโคตรมันจะโคตรแต่ถ้าเฮาบ่ยึดเนี่ยเฮาจะปล่อยวางจิตใจคนเฮามันเป็นไปตามข้อมูลเวลาเห็นหยังก็มีจิตเห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่แม่นมาแม่นเจ้าแม่นเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: เฮาหันเพื่อนเฮามาเฮามีใจกับเพื่อนก่อ
2: เจ้า
1: อ่ะเพื่อนเฮามาเฮาก็ยิ้มอ้อเพื่อนเนี่ยแล้วมันก็มาบอกเฮาว่าจะมาขอยืมสตางค์เนี่ย
2: มันล่ะ
1: รู้สึกมันเปลี่ยนไปละเนี่ยเจ้าเนี่ยตะกี้ตาหันก็ย่างหูได้ยินก็เปลี่ยนทําละเนี่ยนะเนี่ยมันเปลี่ยนจิตใจคนเฮามันเปลี่ยนตลอดเลยเนาะเพิ่นชมเฮาเนาะโอ้วันนี้แต่งตัวงามเนาะเนี่ยเฮาก็ม่วนกับเจ้ามีความสุขเนาะมีใจกับเจ้ามีใจนะเฮาก็เลวไปพอหน้าคนชมเนาะว่าโอ๊ยแต่งตัวงามเนาะเนี่ยแต่บ้านนอกไปหน่อยเนาะโอ้กำลังจะมีความสุขมันก็เศร้าไปอะไรอ่ะมันชมว่าเขาแต่งตัวงามแต่งามแบบบ้านนอกอย่างเขาก็ตกลงมันชมกูก็ว่ามันติกูกันแน่เนาะเนี่ยจิตใจคนเขามันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาเอาสรุปจิตใจคนเขาเตียงว่าบ่เตียงเจ้า
2: บ่เตียงเจ้าย
1: ึดมั่นถือมั่นได้บ่ได้เจ้า
2: บ่ได้เจ้า
1: แล้วจะเนี่ยจะได้กับจิตใจดีพระพุทธเจ้าสอนอีเนอะเอาตั้งใจฟังเนอะอาจารย์จะอู้ครั้งเดียวนะแล้วหมู่เขาว่าตัวนะถ้าได้ก็ไปกี่ข้อตอนถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กี่ข้อตอนละใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รัก

0: ้อมนำสุขมากมาให
1: ้โอ้ลวกแหมะฮู้ก็ว่าศาสนาของพระเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการฝึกฝนนะเป็นศาสนาแห่งการฝึกฝนคุ้มครองรักษาสำรวมระวังหมู่ไม่ยิงหมู่เนี่ยมาบวชนี่หยังมาบวชก็เพราะว่าใครมาฝึกตัวเก่าฝึกฝนมาคุ้มครองมารักษามาสำรวมระวังเนี่ยแล้วหมู่เฮาก็มีความสุขหมู่เฮามีความสุขหมู่เฮาเลยบ่ซิกแต่วันใดหมู่เฮาซิกก็ฮู้ว่ามันมีความทุกข์แล้วน่ะมันอยู่หมอม่วนแล้วน่ะนะมันหมดบุญพระเหลืองแล้วเนาะมันก็เป็นธรรมดาบ่ทักกึดนักเน้อไผบวชไผซิกบ่ทักกึดนักไผบวชเฮาก็อีหยังสาธุอนุโมทนาไผซิกเฮาก็ว่าได้เออชอบบ่ผ่านกะชอบบ่ผ่านกะเป็นหยังออกมาเฮียนใหม่ก็เดี๋ยวก็ไปบวชใหม่แหมก็ได้เนาะไม่เป็นไรศาสนาของพุทธเจ้าเป็นจริงอีเอาละอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมมาโดยสรุปรวมแล้วหมู่เฮาบ่ดีลืมเน้อสอนเรื่องบ้านบ้านชั่วบ้านดีบ้านม่วนบ้านหมอม่วนแล้วก็สอนเรื่องที่เปิ่งที่นึกถึงนะสอนเรื่องปัญญานะนักลําไปแล้วเนาะมาคราวนี้คุ้มกับเจ้า
0: คุ้มเนาะยิ่งกว่าคุ้มเจ้า
1: ตากแดดฮ้อนนี่ก็คุ้มแล้วเน
0: า
1: ะเออดีละหมู่เฮามาทําบุญในวัดก็ควรจะได้ธรรมะปิ๊กไปก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านเจ้าภาพที่ได้มาตานกุฏิฮือกับพระพุทธศาสนาเพื่อฮือภิกษุณีที่มาจากทิศทั้ง4ได้มาอาศัยประพฤติปฏิบัติเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะบรรลุธรรมะประกาศเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นแก่สังคมโลกงานของพระพุทธเจ้าเป็นงานที่ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยศรัทธาขับเคลื่อนด้วยความดีคุณงามความดีเหล่านี้ทำให้ผู้คนปลดจากทุกข์มีความสุขสงบร่มเย็นก็ขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าขออาราธนาคุณงามความดีที่หมู่เฮาเคยบำเพ็ญร่วมกันมาหลายภพหลายชาติขออาราธนาคุณเทวบุตรเทวดาผู้เป็นญาติเป็นมิตรผู้มีสัมมาทิฏฐิจงได้มาคุ้มครองปกป้องรักษาหมู่เฮาตั้งหลายคือเป็นผู้มีบุญมีโจกขอให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขอให้ได้คบกัลยาณมิตรผู้มีกัลยาณธรรม7ประการขอให้ได้พบพระอริยเจ้าคือได้ฟังพระสัทธรรมแท้คือได้เข้าใจและปฏิบัติตามพระสัทธรรมนั้นขอให้หมู่เฮาได้มีความสุขความเจริญปนจากทุกข์ปนจากโศกปนจากโรคปนจากภัยคือมีความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะมีความสุขมีพลังสติปัญญามีปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตขอให้มีทรัพย์สินสมบัติไว้ใจสอยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหากมูเฮาจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาจงทุกท่านและทุกประการเทอญ
0: สาธุสาธุสาธ
2: ุด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: ความรู้สึกความจำความคิดเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
3: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
2: ๆฟังแต่ธรรมดี
3: ๆมันนำมาใส่ใจ
2: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
3: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึก